0: พวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

หนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเหนื่อยหัวใจสุดๆคือการร้องเพลงเนี้ยมันทำให้ดีเจสอนเนี่ยเป็นชายแท้อย่างแท้จริงเพราะว่าการร้องนี้ใช้พลังเยอะที่สุดเลยคุณผู้ฟังแล้วก็คือดีเจสอนน่ะต้องแบบว่าเป็นคอรัดหน้าเนาะพอเป็นคอรัดก็มันก็อาจเหนื่อยมั่งอะไรมั่งแต่ก็ไม่เป็นไรเราชนะเลิศอยู่แล้วนะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังก่อนเลยละกันอ่ะพร้อมไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าเช้าวันนี้อยู่กับเช้าวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่31กรกฎาคม2569อยู่กับผมนะครับดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์นะครับและก็น้องมามีน้องมามีทักทายคุณผู้ฟังหน่อยแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยชื่อว่าน้องมามีนี่น้องมามีน้องมามีเนี่ยคือตุ๊กตาที่หันสาแล้วก็จัดรายการคู่กับดีเจสอนในวันนี้นะคุณผู้ฟังนะโอเควันนี้หลายๆคนบอกว่าทำงานหลายๆคนบอกว่าโอ้ยังแบบทำงานมั่งบางคนบอกว่าขอหยุดต่ออีกหนึ่งวันเถอะแต่ดีเจสอนเชื่อเลยว่าบางคนก็หยุดยาวค่ะหยุดยาวยาวไปเลยเพราะว่าวันนี้ทำงานอีกวันนึงแล้วก็ไปเจอเสาร์อาทิตย์อีกไหนใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุแล้วไม่ได้ทำงานบ้างนะหรือว่าใครทำงานช่วยบอกกันหน่อยคุณผู้ฟังครับอยากจะรู้ว่าถนนการจราจรเป็นอย่างไรแต่ดีเจสอนมาเนี่ยตรงถนนสาทรเนี่ยรถก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะยังมีรถติดอยู่นะคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะครับ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือนะกด Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือคุณประทุมจันงามบอกว่าสวัสดีค่ะนะนาคปกอากาศฝนตกตลอดคืนที่ผ่านมาเลยค่ะโอเคนะคุณผู้ฟังนั้นรู้สึกว่าหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกคุณสมปองบอกว่าสวัสดียามเช้าฝนตกสาทรปลอยปลอยโอเคพี่ชื่อสมปองจริงเหรอพี่ลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่หรือเปล่ามันมีเพลงที่ชื่อว่าสมปองน่ะเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่หญิงสาวคนที่เพิ่งลงบางพาอาหัดเนี่ยร้องเนี่ยเป็นชื่อว่ากระเป๋าสมปองคนโบราณเนี่ยคุณผู้ฟังนะสังเกตไหมเขาชอบตั้งชื่อว่าสมนะสมชายสมหมายสมปองสมรักอย่างเงี้ยอย่างคุณผู้ฟังพี่นวลจันทร์นะครับพี่นวลจันทร์บอกว่าเมื่อคืนสายคลอง11ฝนตกอย่างหนักทั้งคืนเลยรู้สึกเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังนะหลายพื้นที่เริ่มมีฝนหนักฝนตกหนักนะคุณณัฐภูบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ฟังจากชุมพรออนไลน์เสียงชัดเจนมากๆเลยค่ะโอเคโยมิจังประชาอุทิศ90ฝนตกรถติดจ้าโอเคคุณเหมียวบอกว่าวันนี้วันทำงานนะคะนะคุณ อะไรอีกเนี่ยคุณเรนนี่ซีซั่นบอกว่าสวัสดีค่ะถนนโล่งมากค่ะไปส่งลูกที่โรงเรียนวนกลับมาถึงที่ทำงานเรียบร้อยโอเคเดินทางด้วยความปลอดภัยนะเธอวันนี้ใครที่ขับรถนะคือวันนี้ถนนน่ะมันจะมีแบบน้ำแบบเกาะมั่งๆอ่ะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังนะยายเจสอนเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยวันนี้เห็นรถคันหนึ่งอ่ะคุณผู้ฟังเป็นรถมอเตอร์ไซค์ดีเจสอนน่ะขับมาจากถนนพระราม3เขาอ่ะรถล้มน่ะถามว่าดีเจสอนก็รีบไปช่วยเนาะในฐานะที่ดีเจสอนเนี่ยสวมหมวกของทหารเรืออยู่ดีเจสอนก็บอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยคือดีเจสอนแต่งชุดนี้มาไงแล้วเป็นชุดเนี้ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าเป็นชุดชายแท้ดีเจสอนก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมาครับดีเจสองก็ช่วยเขาพยุงไงดีเจสองก็ไปจับแขนเขาไปจับเอวเขาเนี่ยก็บอกว่าลุกขึ้นเร็วๆนะครับลุกเร็วๆนิดนึงเนี่ยดีเจสองบอกเดี๋ยวรถเขาจะมาเหยียบซ้ำเขาก็ถามว่าเขาก็บอกดีเจสองว่าขอบคุณมากๆนะคือเดี๋ยวนี้ดีเจสองก็แลกไลน์กับเขาแล้วคือดีเจสองคิดว่าผู้ชายที่รถล้มเนี่ยที่ดีเจสองไปช่วยเนี่ยคือบุพเพสันนิวาสอย่างแท้จริงจริงๆเดี๋ยวดีเจสอนเนี่ยจะทักหาเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยหน้าตาดีดีเจสอนก็เลยแอดไลน์หาเขาคุยเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะก็ต้องระมัดระวังด้วยคุณผู้ฟังเรื่องการขับรถขับลาน่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะก็ดีเจสอนเนี่ยได้ช่วยเหลือคนเมื่อตอนเช้าที่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยทำให้ดีเจสอนรู้แล้วว่าเนี่ยคือบุพเพสันนิวาสอย่างแท้จริงเพราะว่าดีเจสอนได้ช่วยผู้ชายที่
ขารถล้มแล้วเขาก็ได้แลกไลน์กับดีเจสอนเรียบร้อยแล้วดีเจสอนก็ความรักอย่างแท้จริงคุณเชอรี่จารุบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้วันทำงานค่ะดีเจสอนค่ะเห็นหน้าดีเจสอนแล้วมีพลังมากๆเลยค่ะเวลาเข้าห้องน้ำเธอเห็นหน้าฉันเวลาเข้าห้องน้ำเธอมีพลังเหรอเธอมีพลังในการเบ่งหรืออะไรคะคุณเชอรี่เธอพูดมาให้ฉันเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคุณวิไลอาสุนีบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะดีเจสอนค่ะเห็นหน้าดีเจสอนแล้วมีพลังเหมือนกันค่ะ เจอน่ารักจริงๆเลยคือตะมักยะคนที่ตะมักยะเขาเม้นน่ะเขาบอกว่าเขาเห็นฉันแล้วเขามีพลังเวลาเขาเข้าห้องน้ำฉันก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีพลังอย่างแท้จริงคุณแพรดี้เน็ตบอกว่าสวัสดีค่ะไปทำงานที่เรารักกันค่ะแล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนกันค่ะเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าบางโรงเรียนเขาหยุดนะวันนี้เธอวันนี้บางโรงเรียนน่ะเขาถือโอกาสหยุดเลยนะเขาบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหยุดวันจันทร์ด้วยหยุดวันศุกร์ด้วยอย่างโรงเรียนบ้านนอกดีเจสอนนะถ้าหากว่าหยุดอย่างเงี้ยเขาจะหยุดวันจันทร์กับวันศุกร์เลยเพราะว่าคุณครูเนี่ยนัดรวมตัวกันแล้วเพราะว่านัดรวมตัวไปเที่ยวกันแล้วนะโรงเรียนไหนที่เปิดนี่ดีเจสอนชื่นชมนะคุณครูเนี่ยมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงนะมปรบอากาศดีคุณคณุศักดิ์นะครับโอ้น่ารักมากขอบคุณมากๆคุณประสูตรรุ่งรักไทยบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ได้ดูจากไลฟ์เฟซบุ๊กปกติขับรถได้ฟังแต่เสียงครับโอ้ขอบคุณมากๆคุณภูมิดีเจกาแฟหนีเที่ยวแล้วใช่ดีเจกาแฟหายแล้วคุณผู้ฟังเอ้าวันนี้ใครอยู่เป็นเพื่อนดีเจสอนทักทายกันบ้างนะคุณวารุพรบอกว่าเหงาไหมคะจัดรายการคนเดียวก็ถามว่าเหงาไหมก็แอบเหงานะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อก่อนดีเจสองก็จัดรายการคนเดียวคุณผู้ฟังก็จำได้อยู่เนาะตอนที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยังไม่มีคนมาจัดรายการดีเจสองก็จัดคนเดียวจัดอย่างเนี้ยคนเดียวถามว่าเหงาไหมก็เหงาแต่ก็ต้องทำเพราะว่าถ้าหากดีเจสองไม่ทำนะก็ไม่มีใครมาฟังรายการดีเจสองแล้วล่ะนะเอ้าคุณผู้ฟังไปดูเรื่องนี้กันหน่อยถือเป็นเรื่องดีไม่รู้ว่าเรื่องดีจริงไหมแต่ถามว่าดีเจสองกลัวไหมกลัวเหมือนกันนะพอเห็นหน้ามันก็ไม่ใช่ว่าจะน่ารักน่าอะไรเท่าไหร่คุณผู้ฟังมันก็น่ากลัวนะเขาบอกว่ามันมีข่าวดีของเราได้ค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดอรอสโรทาลิสชื่อก็ยากเย็นเหลือเกินคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูกันหน่อยถ้าเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังน่ารักไหมนี่นะใครที่ฟังอยู่ทางวิว FM 93นะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยนั่นก็คือค้างคาวฮิปโปไซเดอรอสโรทาริสชื่อก็อ่านยากเขาบอกว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นการค้นพบครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยไม่ต้องทอดคือถ้าหางดีเจสอนเห็นตัวนี้ในเจสอนวิ่งเลยค่ะกลัวนะคุณผู้ฟังขอเตือนเลยนะว่าค้างคาวเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะน่ารักซะเสมอไปนะมันกัดนี่มีแต่เชื้อโรคนะคุณผู้ฟังนะเขาบอกว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิรโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้ว่าได้ค้นพบนะฮะเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ของกรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานซึ่งได้รับการสนับสนุนการจากสำนักงานเนี่ยสกสวนะเขาบอกว่าการค้นพบครั้งนี้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานแล้วก็เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้เนี่ยนะฮะจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์มันจะสูญพันธุ์แล้วเหรอแต่ถือเป็นการยืนยันว่าผืนป่าของประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตโอ้เอาทางนักวิชาการเขาบอกว่าเขาปลื้มนะคุณผู้ฟังแต่ดีเจสอนเห็นดีเจสอนกลัวนะเราไม่รู้ว่าค้างคาวเนี่ยเอาความจริงนะดีเจสอนกลัวเพราะว่าอะไรอ่ะคุณผู้ฟังจำข่าวเรื่องของไข้หวัดใหญ่ได้ไหมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆอ่ะรวมไปถึงไข้หวัดนกและก็รวมไปถึงที่เป็นโควิดเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่อะมาจากค้างคาวนะถ้าหากว่าใครย้อนกลับไปนะเขาเรียกอะไรนะคุณผู้ฟังโควิดหรือเปล่าโควิดหรือเปล่าที่คนน่ะไปซื้อค้างคาวมากินน่ะแล้วค้างคาวตัวเนี้ยมันมีเชื้อโรคที่ประเทศจีน
แล้วเขาก็กินจนมันกลายเป็นพันแบบเนี้ยคุณผู้ฟังเมื่อก่อนดีเจสอนน่ะชอบไปเดินถ้ำดีเจสอนน่ะชอบเดินถ้ำคุณผู้ฟังหลายๆคนก็รู้นะว่าดีเจสอนเนี่ยเป็นคนที่กลัวแสงสว่างเพราะว่าเวลาเราเจอแสงอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าแสงสว่างอ่ะมันทำร้ายเราเราชอบอยู่ในยามราตรีแต่พอดีเจสอนดูข่าวอ่ะในถ้ำอ่ะมันจะมีแต่ค้างคาวอ่ะเยอะแต่พอดูข่าวว่าค้างคาวอ่ะเป็นบ่อเกิดแห่งเชื้อโรคอ่ะดีเจสอนกลัวมากเลยนะเวลาเข้าท่องเข้าถ้ำเนี่ยแอบกลัวแล้วล่าสุดเขามีการเปิดเผยว่าค้างคาวเนี่ยเป็นการค้นพบครั้งแรกของประเทศไทยแต่ถามว่าน่ารักไหมดีเจสอนก็ยังมองว่ามันก็ไม่ได้น่ารักนะแต่นักเขาเรียกอะไรอ่ะนักสำรวจเนี่ยเขาก็เก่งจังเขาจับมันดูดิคุณผู้ฟังนะค้างคาวก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าหากว่าให้ดีเจสอนไปจับเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่เอากลัวนะเขาบอกว่าคุณสิริพรบอกว่าเหมือนค้างคาวผีเลยและดูน่ากลัวค้างคาวผีไหมแล้วดูหูมันเนี่ยคุณผู้ฟังดูหูมันใหญ่มากเลยอะนะฉันเป็นนกแต่ฉันมีหูฉันเป็นหนูแต่ฉันมีปีกฉันมีพลังอันตราโซนิกปิดปิ้วปิดปิ้วน่ะฉันเป็นแม่คางค้างคาวน่ะอือคุณผู้ฟังเคยร้องเพลงนี้หรือเปล่านะคือเนี่ยคือค้างคาวน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเขาบอกไปเจอแล้วครั้งแรกเลยในประเทศไทยณที่เห็นป่าหินสามวานที่จังหวัดบึงกาฬถ้าถามดีเจสอนไปเจอเนี่ยฉันกรี๊ดนะคะฉันร้องค่ะฉันกลัวค้างคาวนะคุณผู้ฟังใครไม่กลัวดีเจสอนกลัวนะค้างคาวอ่ะนะแต่เขาบอกมันดูดเลือดเออไม่รู้ว่าโดนกัดหรือมันกันเปล่านะถ้ามันถูกดูดเลือดก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคุณพิไลพรบอกว่าดีใจมากเลยค่ะวันนี้ได้ฟังข่าวตั้งแต่7:20 เธออย่ามาพูดหาทำฟังข่าวฟังอะไรฟังเป็นเพื่อนเพื่อนกันนะนะไหนๆวันนี้คนก็หยุดกันเยอะคนที่ฟังรายการทางวิทยุส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีเพราะว่าไม่หยุดทำงานคุณผู้ฟังจำเลยนะวันนี้ใครไปทำงานหัวหน้างานอย่าลืมที่จะให้เครดิตด้วยใครที่ได้เงินเดือนน้อยหัวหน้างานนะเตรียมยกคะแนนให้เลยนะให้ไป2ขั้นเลยให้เพิ่มเงินเดือนเยอะๆเลยเพราะว่าวันนี้คนที่ทำงานแสดงว่าเป็นคนที่รักงานจริงๆอย่างแท้จริงนะคุณประพัฒน์สอนบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนอยู่คนเดียวอ่านข่าวมีสาระได้เหมือนกันนะเนี่ย เอาไปดูอีกเรื่องนึงไหนๆเธอก็ว่าหาฉันเนี่ยไม่ค่อยมีสาระไปดูเรื่องการจัดงานนิดหน่อยคุณผู้ฟังดีเจสอนน่ะอยากจะไปแต่ไม่ได้ไปงานที่มีชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คุณผู้ฟังคือเรื่องเนี้ยดีเจสอนเนี่ยนะอันเนี้ยแบบว่าอ่านข่าวแบบไม่ตกใจครั้งแรกเลยที่ดีเจสอนเนี่ยเห็นพระเนี่ยคือปกติเวลาเราจะตักบาตรอ่ะเราจะเห็นพระเนี่ยเดินบิณฑบาตใช่ไหมตามถนนหนทาง200บ้าง300บ้างกี่รูปเป็นพันๆรูปอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคุณผู้ฟังแต่เวลาเราไปแถวอย่างเช่นจังหวัดเลยไปเชียงคานเนี่ยเราก็จะมานั่งรอตักบาตรข้าวเหนียวนะให้กับพระหรือแม้แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไปสมุทรสาครสมุทรสงครามไปอัมพวาเราก็จะเห็นว่าพระเนี่ยพายเรือมาแล้วก็ให้เราเนี่ยตักข้าวตักบาตรให้พระเวลาพระนั่งเรือมาแต่พระนั่งเรือมาก็จะมาทิ้งรูป2รูปแต่ล่าสุดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาดูเลยนี่พระมาแบบนี้เลยนี่ดูเรือก่อนดูเรือคุณผู้ฟังเรือแบบนี้เจลไม่ได้นะคะเป็นเรือติดเครื่องยนต์ค่ะเออนี่คุณผู้ฟังแล้วนี่ดูพระนี่แบบนี้เลยสวยงามมากคุณผู้ฟังฮะดีเจสอนได้อยากไปอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์กับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์งานนี้เนี่ยเขาจัดตั้งแต่วันที่24แล้วนะยาวมาจนถึงวันนี้วันสุดท้ายเอาใครที่อยากจะไปเชิญไปนี่ดูนี่เขาตักบาตรอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยดูสินะเออพระไม่ต้องแจวเรือจ้ะพระนั่งสวยๆเลยนะแล้วมีเครื่องยนต์นะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยฉันว่ามันคุณผู้ฟังมันดูสิเอออ้าวเออนี่พระมาอย่างนี้เลยนี่ล่องเรือมาอย่างนี้เลยนะ
ลอดอุโมงค์เลยนี่แล้วก็สวยนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนะฮะมาจาก3เส้นทางสายน้ำรวมกว่า225รูปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรนะฮะคุณผู้ฟัง3สายนี้สายคลองละ75รูปนะครับโอ้นะอ้าวใครที่ไหนใครได้ไปตักบาตรแล้วบ้างคุณผู้ชมไหนใครที่เคยไปงานนี้แล้วบ้างบอกกันหน่อยสินะคือสวยอ่ะชอบคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าชาวต่างชาติมาเห็นนะชาวต่างชาติจะบอกว่าโอ้ Amazing Thailand เพราะว่าอะไรเพราะว่าหาน้อยมากเลยนะที่จะเห็นว่าพระเนี่ยมาแค่อะไรมาแบบคลองแล้วมากันแบบว่าเยอะนะ200กว่ารูปอ่ะคุณผู้ชมนะแล้วดูสิเนี่ยแต่เขาแล้วเวลาเขาตักบาตรเขาตักกันยังไงแบบว่าเขาให้พอพระนี้ไปแล้วก็เครื่องยนต์ไปต่อใช่ไหมสวยอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคืองานเนี้ยจัดอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็บอกว่านอกเหนือจากการจัดงานในแบบนี้แล้วนะรอบพื้นที่อ่ะเขายังมีของขายด้วยนะแต่ดีเจสอนยังไม่เคยไปเลยถ้าหากว่าใครเคยไปบอกมาเม้นกันหน่อยว่างานนี้เนี่ยนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะใครที่อยู่กรุงเทพมหานครแล้วไม่ไปเที่ยวไหนเชิญชวนไปงานนี้เลยคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่ามีกิจกรรมเนี่ยมากมายตลอดทั้งงานเลยนะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงจากศิลปินนะครับรวมไปถึงเขาเรียกอะไรล่ะมีศิลปินมาร้องเพลงมีค้าขายของขายกันเต็มไปหมดอย่างแท้จริงนะใครที่ไปอย่าลืมบอกกล่าวบอกอะไรกันหน่อยว่าอุ๊ยมันงานอลังการส่วนหนึ่งนะดีเจสอนอยากบอกว่าหลายๆคนนะไม่ค่อยตักบาตรไม่ค่อยตักบาตรพระลองถามหัวใจตัวเองก่อนว่าณตอนเนี้ยคุณเคยใส่บาตรพระแล้วหรือยังคุณลองถามตัวเองก่อนว่าณปัจจุบันเนี้ยคุณนับถือศาสนาอะไรถ้าหากคุณนับถือศาสนาพุทธคุณเคยเข้าวัดทำบุญหรือเปล่าคุณเคยตักบาตรหรือเปล่าคุณเจอพระเนี่ยคุณยกมืออนุโมทนาสาธุหรือเปล่าหรือคุณบอกว่าคุณเนี่ยคือชาวพุทธอย่างแท้จริงแต่ไม่เคยปฏิบัติหลักของชาวพุทธเลยลองถามใจตัวเองก่อนอย่างดีเจสอนเนี่ยพอเห็นพระเนี่ยดีเจสอนเขาบอกนิมนต์ค่ะหลวงพี่พอหลวงพี่เนี่ยเดินมานะหลวงพี่ก็ถามว่าโยมเป็นชายแท้อย่างแท้จริงใช่ไหมก็บอกว่าใช่ครับหลวงพี่เนี่ยดีเจสอนก็สามารถที่จะทำบุญทำทานได้อย่างแท้จริงนะคุณผู้ฟังอย่าลืมถามตัวเองว่าเราเป็นชาวพุทธเราได้ทำบุญตักบาตรเจอพระเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วหรือยังต้องเป็นศาสนิกชนที่ดีด้วยนะคุณผู้ฟังนะกำลังมาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็บอกโอ้ยถามนับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่เคยเข้าวัดทำบุญเลยมันก็ไม่ได้นะคุณผู้ฟังเรานับถือศาสนาพุทธเรามีพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในใจดังนั้นแล้วเราจะต้องเขาเรียกอะไรอะเป็นผู้ศาสนิกชนเนี่ยที่ดีด้วยดีเจสอนเนี่ยบวชเรียนมานะดีเจสอนเนี่ยบวชเรียนมา1พรรษาคุณผู้ฟังก่อนดีเจสอนจะออกจากวัดเนี่ยดีเจสอนร้องไห้นะจริงๆนี่เรื่องจริงเลยตอนดีเจสอนจะเค้าเรียกอะไรอ่ะจะสึกเนี่ยร้องไห้ดีเจสอนน้ำตาไหลอ่ะเพราะว่าแบบซาบซึ้งในรถพระธรรมแต่คือดีเจสอนก็ต้องมาเป็นทหารไงก็เลยจำเป็นต้องสึกไม่งั้นดีเจสอนไม่สึกแล้วป่านเนี่ยเป็นเกจิแล้วจริงๆนะบอกเอาไว้เลยอ้าวคุณรถสวัสดีครับขอสอบถามดีเจสอนว่าค้างคาวเป็นอะไรกับค้างคาวเป็นอะไรกับลาเฮ้ยมีคำถามนี้มาคุณรู้ฟังใครรู้ตอบทีใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะแล้วรู้คำตอบนี้ช่วยบอกหน่อยคุณรถสมพศเขาถามว่าสวัสดีครับขอสอบถามครับว่าค้างคาวเป็นอะไรกับลาอ้าวคุณผู้ฟังค้างคาวเป็นอะไรกับลาดีเจสอนจะให้ทุกคนเนี่ยมาตอบคำถามหลังจากเพลงนี้แล้วถ้าเพลงนี้เอ้ยไม่เอาดีกว่าขอหนึ่งสายดีกว่าเอาวันนี้ได้อะไรอ่ะวันนี้ได้ของวูนี่นะคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุวันนี้วันศุกร์นะได้ของจากวูนี่นะครับรับสายหน้าไมค์สายนี้ได้ของส่งตรงจากวูนี่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์คุณทุกคนเตรียมนะขอ1สายนะ02 475
7675นะอันนี้ยังไม่เสียบนะถ้าเสียบแล้วจะมีสัญญาณเสียงแบบนี้ยังไม่มีคนโทรอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มีคนโทรเอากดใหม่นะดูก่อนมีสัญญาณหรือเปล่าแป๊บนึงนะเอามีสัญญาณอยู่คุณผู้ฟังพร้อมนะขอ1สายหน้าไมค์นะคุณนุจุณัตตาบอกว่าดีเจสอนคะค้างคาวเป็นทวดของลาทำไมอ่ะทำไมคุณนุจูทำไมถึงค้างคาวเป็นทวดของลาเธอช่วยกันหาคำตอบหน่อยใครรู้คำตอบนะรู้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุณรู้ฟังครับขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะตอนนี้กำลังสนุกแล้วไอ้เรื่องค้างคาวเป็นอะไรกับลาคุณรู้ฟังใครรู้นะแล้วใครตอบถูกนะดีเจสอนมีรางวัลให้นะขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์024757675ถ้าหากพร้อมแล้วโทรมาเลย

0: ไปไวแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูนี่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูนี่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูนี่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูนี่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใส

0: 7:36 น.กลับมาพบกันกับในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าตัวที่2นะครับตัวที่2นี้ทักทายไปยังสทรทั่วประเทศที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากดาวรุ่ยนะครับเอ้ามาคุณผู้ฟังครับรายการสดๆแบบนี้ก็สายหน้าใหม่งดงามไหนดูหน้าคุณแม่หน่อยโอ้คุณแม่หน้าตางดงามส่วนคุณลูกยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะโอเคคุณฟังใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะครับ AM 93นะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือทักทายครอบครัวนี้หน่อยเอ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: เจอโอ้โหอันนี้คือไปโรงเรียนหรือยังไงคะเนี่ยรายงานตัวเดี๋ยวเริ่มรายงานตัวก่อนเอ้า
1: ไปโรงเรียนค่ะ
0: คุณแม่เชื่ออะไร
1: กำลังถึง
0: ฮะ
1: กำลังถึงหน้าโรงเรียนเลยค่ะ
0: หน้าโรงเรียนนะคุณแม่ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อชาชาค่ะ
0: ชื่ออะไรนะ
1: ชาชาค่ะ
0: ทำไมเจอชื่อชาไม่ได้เธอต้องชาชาเพราะอะไรชาชาชาเหรอเริ่มมาจากชาชาหรือเปล่า
1: เป็นมงคลแก่ชื่อค่ะชอช้างสองตัว
0: โอ้โอเคเลยเอาส่วนลูกสาวชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะ
2: หลิงหลิงค่ะ
0: ชื่ออะไรนะ
2: หลิงหลิงค่ะ
0: หลิงหลิงเอารอลิงอีกสองตัวใช่ไหมคะเธอ
1: หลิงหลิงค่ะงอหนูแล้วก็งองู
0: โอ้หลิงหลิงแม่น่ารักมากทั้งสองคนเลยน้องหลิงหลิงอยู่ชั้นไหนแล้วคะตอนนี
2: ้อนุบาลสามแล้วค่ะ
0: อยู่อนุบาลสามอยู่โรงเรียนอะไรคะ
2: โรงเร
0: ีย
2: นพระจังหวัดสวนกุหลาบมหามงคลค่ะ
0: โอ้โหอยู่จังหวัดไหนอะคุณแม
1: ่โรงเรียนติดนครปฐมค่ะ
0: อยู่จังหวัด
1: ติดเขตนครปฐม
0: อยู่จังหวัดนครปฐมอยู่สวนกุหลาบอย่างนี้เลยเหรอเธอเหรอเออน้องหลิงหลิงน้องหลิงหลิงโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะ
2: อยากเป็นคุณหมอค่ะ
0: โอเคคุณหมอจะมารักษาคุณแม่ใช่ไหมคะ โอเคเอาคุณชัดชาเธอเป็นไงบ้างวันนี้การจราจรรถติดหรือเปล่า
1: วันนี้ไม่ติดเลยค่ะวันนี้โฟลว์ทุกเส้นทาง
0: เออเธอยังดูอายุยังไม่มากเลยนะเจอแบบว่าแล้วมีลูกกี่คนเนี่ยตอนเนี้ย
1: คนเดียวค่ะ
0: โอ้เธอยังลดอยู่เลยนะแล้วที่ทำงานหรือเปล่าเธอทำงานหรือเปล่า
1: เอาวันนี้ไม่ได้ทำค่ะหยุดวันนี้หยุด
2: แจ้งหมดก็ไป
0: ใช่แม่เขาหยุดงานค่ะเขาจะไปเที่ยวกับคุณพ่อส่วนเขาให้ส่งหนูไปโรงเรียนค่ะหนูรู้ตัวด้วยค่ะนะ
1: ประชุม
0: หนูหลิงหลิงหนูไม่อยากเป็นทหารเรือเหรอคะลูก
1: เป็นทหารอดทนกันไหม
0: หนูอยากเป็นทหารเรือไหมเออนะโอเคหนูอยู่ชั้นแล้วหนูเคยโดนคุณครูตีหรือเปล่าคะลูกหนูโดนคุณครูตีได้ถือเป็นหนูเป็นมาตรฐานนะอนุบาล3แล้วเธออนุบาล3ตัวโตมากเลยนะแล้วจะขึ้นป.1ไปอยู่เรียนไหนเธอจะส่งลูกไปอยู่เรียนไหน
1: น่าจะอยู่โรงเรียนเดิมค่ะ
0: อยู่โรงเรียนเดิมนะเธอนะโอเครถรถอ่ะคุณแม่เป็นไงบ้างฟังรายการเป็นยังไงมั่ง
1: ก็ฟังทุก

0: วันเลยค่ะขับรถมาส่งลูกก็ฟังทุกวันมีสาระค่ะ
1: โอเคอันเนี้ยอย่างแท้จริ ง
0: ขำบ้างเฮฮาบ้าง
1: เธอแล้วน้องเขาฟังรู้เรื่องไหมอนุบาล3ขวบอนุบาล3เนี่ย
0: รู้เรื่องค่ะเขาชอบฟังเรื่องเวลาเรื่องเล่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเขาก็ใช่เขาก็จะตื่นเต้นว่าแบบอ้าวมันเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยค่ะเรื่องเล่าต่างๆตอนเช้าเช้า
1: เล่าอย่างนั้นนะ
0: ใช่ค
1: ่ะชอบโอเคเขาใจนะน้องหลิงหลิงน้องหลิงหลิงชอบรายการพี่สอนหรือเปล่าคะ
2: ชอบค่ะ
1: ชอบหนูชอบอะไรคะหนูรายการนี้ได้อะไรบ้างคะเด็กๆจะไม่โกหกพูดความจริง
0: บอกได้เลย
1: หนู
0: บอกได้เลย
1: หนูชอบอะไรอาศัยกับรายการนี้คะ
0: บอกได้เหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ฮะโอเคไม่เป็นไรค่ะเอาคุณแม่สุดท้ายคุณแม่จะต้องบอกสโลแกนของวูเน่ให้ได้คุณแม่ฟังรายการน่าจะรู้นะสโลแกนของวูเน่นะเดี๋ยวจะสอนนำให้ดูนิดนึงนะแบงค์สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้วูเน่นะสองคนประสานเสียงพร้อมกันได้ไหมสาวน้อยประสานเสียงกับแม่พร้อมกันนะแล้วรับของที่ลึกจากวูเน่ไปนะพร้อมนะ3 2 1มา
0: แบงค์สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้วูเน
1: ่โอเคชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ส่งกลับมาใน SMS นะในข้อความนะแล้วเดี๋ยวรอสัญญาณส่งจากวูเน่กลับไปจ้ะขอบคุณทั้งสองคนมาก
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: แสดงความยินดีด้วยนะครับนะขอแสดงความยินดีด้วยนะสาวน้อยกับคุณแม่ที่น่ารักมากๆนะครับอ้าวคุณแม่วันนี้หยุดงานสาวน้อยไปโรงเรียนต่อเดินทางด้วยความปลอดภัยกันต่อนะคุณผู้ฟังนะส่วนเมื่อกี้มีคนเม้นมาเรื่องของค้างคาวกะลาคุณผู้ฟังคือหลายๆคนเนี่ยดีเจสอนก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยนะว่าค้างคาวกะลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกันคุณขวัญจ้องบอกว่าค้างคาวเป็นทวดหรือบรรพบุรุษของลาค้างคาวแม่ไก่ถือว่าค้างคาวเป็นแม่ของไก่แก่แม่ปลาช่อนเหรอถือว่าไก่เป็นแม่ของปลาช่อนแม่ลาโอ้ฉันงงกับเธอนะเนี่ยถือว่าปลาช่อนเป็นแม่ของลาสรุปความสัมพันธ์เมื่อไล่ลำดับกันแล้วลาจึงเป็นเหลนหรือเป็นญาติรุ่นน้องของค้างคาวนั่นเองถามไอ้ไอมา เอามีใครรู้มากกว่านี้มั้งอ่ะช่วยบอกหน่อยได้ไหมคุณเชอรี่จารู้เขาบอกว่าค้างคาวเป็นแม่ของไก่จากคำว่าค้างคาวแม่ไก่ไก่เป็นแม่ของปลาช่อนจากคำว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนปลาช่อนเป็นแม่ของลาจากคำว่าปลาช่อนแม่ลา ที่มาที่ไปเยอะนะคุณผู้ฟังนะเอานะครับสรุปแล้วว่าค้างคาวเนี่ยเป็นทวดนะเป็นผู้ให้กำเนิดนี่ต่อคนนี้คุณหนูจุณัฐาบอกว่าค้างคาวเป็นทวดหรือผู้ให้กำเนิดผ่านลำดับสำนวนไทยของลาโดยเทียบจากคำพังเพยและสำนวนไทยที่ต่อกันเป็นทอดๆสรุปแล้วว่าเป็นอะไรกันไม่รู้งงไปหมดนะคุณผู้ฟังนะอ้าวก็ว่ากันต่อไปนะครับอ้าวเดี๋ยวไปพักอีกสักแป๊บนึงฟังผลงานเพลงเพราะๆกันอีกสักทีแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้านะครับต่อเนื่องกับในวิถีเมืองเดียประเทศไทยยามเช้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะให้ฟังเพลงเพราะๆของเอาคาถามัดใจดีกว่าคือน้องอะเขามาออกแม่ลาปลาเผาเหรอของน้องเขามาออกรายการผู้ฟังจำได้ไหมน้องไอ้อะนะก็เดี๋ยวเปิดเพลงเขาอีกสักรอบนึงให้ทุกคนได้ฟังกันนะเผื่อแบบจะชอบกันลองไปฟังดูนะ

น้องไอใช่ไหมเออนะที่มาสัมภาษณ์ผ่านทางรายการกับเรานะนะเมตตาโมกาลุนาฟังเพราะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังฟังเพลินๆนะเอาคุณผู้ฟังครับใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุนะตอนนี้นะครับเอ็ม93นะในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้านะครับวันนี้ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube เนี่ยก็เข้ามาดูกันเยอะอยู่เหมือนกันนะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ถือว่าหลายๆคนก็หยุดบ้างนะครับไม่หยุดบ้างคุณผู้ฟังอย่าไปเครียดนะคนที่ไม่ได้หยุดคุณผู้ฟังจำเอาไว้เลยขอให้คุณผู้ฟังภูมิใจว่าเรายังมีงานทำนะแต่คนที่หยุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่แน่นะหัวหน้างานอาจจะให้ซองข่าวก็ได้นะเพราะว่าแหมเธออยากหยุดใช่ไหมฉันให้เธอหยุดยาวไปเลยหยุดกันแบบยาวๆกันไปเลยคุณผู้ฟังนะครับนะส่วนคนที่ทำงานวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะคุณผู้ฟังอย่าไปเครียดนะให้รู้สึกว่าเรามีงานทำเราแฮปปี้ส่วนดีเจสอนให้ก็มาจัดรายการคุณผู้ฟังฟังตลอดแหละนะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้จัดรายการนะวันไหนดีเจสอนไม่จัดรายการก็คือวันนั้นไม่จัดแล้วเหนื่อย เอานะครับใครที่ฟังรายการเราอยู่นะทางวิทยุนะครับรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศกันได้นะรายงานหัวใจกันด้วยเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอยู่มากมากเลยหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับหลายพื้นที่ฝนตกนะครับแต่มีลมด้วยนะเมื่อวานเนี้ยดีเจสอนอยู่ที่ฝั่งสาทรโอ้ลมมาแรงมากนะครับส่วนการจราจรวันนี้เนี่ยก็คงจะ ไหลลื่นไปได้เรื่อยเนาะเพราะว่าบางคนก็ลายาวบางคนก็เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ลาทำงานกันต่อการจราจรก็อาจจะไม่ได้ติดกันมากเพราะว่าน้องๆหนูๆโรงเรียนบางเรียนก็ปิดในวันนี้นะครับนะฮะวันนี้ดีเจสอนยังไม่ได้ขายทุเรียนทอดเลยนะคะ หยุดตื่นมาฟังทันตอนต้น3วันแล้วค่ะคุณพัฒนารีขอบคุณมากๆนะจ๊ะอ้าวไปดูอีกเรื่องนึง ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังเกษตรกรไทยใครที่คุณพ่อคุณแม่ทำเกษตรนะเตรียมเลยนะครับเพราะว่าโรงรับจำนำ ของรัฐทั่วประเทศเนี่ยเขาจะให้ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มเลยนะเอาตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะคือเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการเปิดเผยนะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูเพาะปลูกนะที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปถึงหูของพม.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ได้มีการจับมือร่วมกับธนาคารธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้นะคุณผู้ฟังฮะเพื่อช่วยสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากนะครับคุณผู้ฟังอ้าวพี่น้องเกษตรกรนะคุณพ่อคุณแม่ใครที่ทำสวนทำไร่ทำนานะครับช่วงนี้ก็ต้องใช้เงินในการหมุนเวียนนะหาเงินยากนะลูกก็ต้องทำงานเงินก็น้อยอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปหาเงินลงทุนไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปที่โรงรับจำนำของรัฐกันได้อันนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้ไปจำนำนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเงินจริงๆเนี่ยไปหยิบยืมใครอ่ะจะได้อ่ะมันก็ยากลำบากนะแต่ถ้าหากว่าโอเคเอาไปที่โรงรับจำนำของรัฐเนี่ยอย่างน้อยดอกเบี้ยก็ถูกนะอันนี้ถือว่าดีกว่าอะไรดีกว่าเราแบบไปกู้เงินนอกระบบอ่ะคุณผู้ฟังกู้เงินนอกระบบเนี่ยโอ้โหเสียเงินนะบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเงินจ่ายเขาเนี่ยนะเอาถึงแก่ชีวิตได้นะคุณผู้ฟังเรามีทรัพย์เรามีอะไรอยู่ก็ลองเอาไปได้นะเอาไปที่โรงรับจำนำของรัฐเนี่ยนะเขาให้ฟรีดอกเบี้ยนะนาน1เดือนนะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยเอาไปกันได้นะครับทางรัฐบาลหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงของเกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนนะไม่ว่าจะเป็นซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยซื้อยาปราบศัตรูพืชนะฮะเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถไปที่โครงการนะครับสถานธนาธุบาลนุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศเลยทุกสาขาเลยนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่งนะฮะบริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยนะครับอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนเลยอ่ะไปกันได้คุณผู้ฟังฮะแต่ถ้าใครไม่อยากจะเขาเรียกอะไรไม่อยากจะมีหนี้มีสินนะก็อย่าไปทำมันนะฮะคุณดาวจรัสแสงบอกว่าฝนตกอากาศเย็นอารมณ์ดีนะเจ้าค้าฟังวิทยุในรถที่ราชบุรีชัดเจนสุดๆเลยค่ะดีเจสอนไปราชบุรีมาเมื่อวานเนี้ยราชบุรีสัญญาณเสียงชัดเจนเลยนะคุณผู้ฟังนะนะครับสบายใจเลยไปอีกเรื่องนึง ไปเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของการบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาเ
ขาบอกว่าใครที่บริจาคเงินให้กับสถานศึกษาเขาจะให้2เท่าของมูลค่าที่บริจาคจริงเลยนะเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังฮะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสาธิการนะฮะมีการเปิดเผยหลังการประชุมครม.ว่าครม.มีมติเห็นชอบมาตรการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาซึ่งเป็นมาตรการที่กระทรวงเสาธิการเนี่ยเสนอร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งมาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการยกเว้นรัชดากรนะครับโดยกำหนดให้ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรสามารถนำยอดบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของมูลค่าที่บริจาคจริงซึ่งมาตรการดังกล่าวนะฮะจะสิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคมในปี67ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็กล่าวต่อนะฮะว่าอย่างไรก็ตามครม.ก็ได้มีการอนุมัติให้ขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวออกไปอีก3ปีโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่1มกราคม68ไปจนถึง31ธันวาคมปี70คือปีหน้าเลยเพื่อสร้างแรงดึงจูงใจให้กับประชาชนและก็ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการศึกษาทั้งนี้เนี่ยนะฮะผู้บริจาคยังคงได้รับสิทธิ์ที่หักลดหย่อนภาษีหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับรายการลดหย่อนหรือรายจ่ายอื่นที่กฎหมายกำหนดให้หักได้เป็นพิเศษแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าลดหย่อนอื่นๆสำหรับบุคคลธรรมดาหรือไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน์สำหรับนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัชดากรคุณผู้ฟังฮะเอาเขาบอกมาตรการดังกล่าวนี่นะครับจะช่วยส่งเสริมให้มีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาแล้วก็ระบบการศึกษาโดยรวมของประเทศในระยะยาวด้วยนะฮะอ้าวก็ถือเป็นเรื่องดีใครที่อยากจะบริจาคคุณรู้ฟังฮะอยากจะบริจาคแต่ไม่รู้จะไปบริจาคที่ไหนไปบริจาคสถานศึกษาได้นะเขาให้เป็น2เท่านะแล้วบริจาค10,000นะภาษีให้เราไปอีก2เท่าเลย 20,000 เลยดีเหมือนกันนะดีเจสอนเนี่ยปีนี้ก็น่าจะต้องเสียภาษีเพราะว่าขายทุเรียนแล้วเดี๋ยวดีเจสอนไปบริจาคสถานศึกษาเหมือนกันเดี๋ยวจะไปหาแบบโรงเรียนที่สอนชายล้วนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะให้แบบว่าเออให้น้องๆผู้ชายเนี่ยได้มีการศึกษาที่ดีงาม คุณณัฐภูบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ยังฟังดีเจสอนนะครับฟังจากชุมพรโอ้ขอบคุณมากเลยฟังไกลจังเลยเออนะคุณธัญดาบอกว่าบนแหลมพรหมเทพชัดเจนครับโอ้ยฟังถึงชุมพรฟังอยู่ภูเก็ตเลยเหรอโอ้น่ารักมากๆนะเออนะครับเอ้าฟังอยู่แถวไหนการจราจรเป็นอย่างไรก็บอกกันเข้ามาได้ด้วยนะจ๊ะนะฮะบอกกันได้ด้วยแล้วกันเอาไปดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะฮะอย่าลืมนะต้องไปยืนยันตัวตนภายใน12มกราคมนี้นะอย่างที่เราได้แจ้งกันไปนะคุณผู้ฟังฮะบัตรคนจนเนี่ยนะหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่ได้รับเนี่ยนะฮะจะต้องยืนยันตัวตนไปจนถึง12มกราคมปี70นะอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงธนาคารผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังนะครับของธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียนสีธนาคารด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธกส.นะครับอาคารสงเคราะห์แล้วก็อิสลามแห่งประเทศไทยสามารถไปกันได้เลยกรณีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐของธนาคารกรุงไทยนะครับจนถึงวันนี้วันสุดท้ายคุณผู้ฟังฮะวันนี้วันสุดท้ายนะแล้วเขาจะมีการประกาศอีกครั้งนึงในวันที่21กันยายนคือผมเห็นหลายคนเนี่ยนะฮะที่บอกว่าตัวเองไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ตัวเองเนี่ยนะไม่ยอมไปยื่นวันนี้วันสุดท้ายนะใครที่ฟังรายการดีเจสอนอยู่นะคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดนะลูกหลานมาทำงานกรุงเทพเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดบอกว่าโอ้ยฉันยังไม่ได้รับสิทธินี้เลยนะฉันเงินเดือนก็ไม่มีเนี่ยนะลูกหลานก็เงินเดือนไม่ได้เยอะสิทธิโครงการนี้ฉันยังไม่ได้เลยอย่าลืมไปแจ้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายพาคุณพ่อคุณแม่ไปธนาคารนะครับเอาให้ได้คุณผู้ฟังเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิของตัวเองต้องเอาให้ได้นะคุณผู้ฟังนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับสิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับผู้ที่มีสิทธินี้จริงๆนะเงินเดือนก็ไม่มีนะเป็นผู้สูงอายุแล้วอย่างเงี้ย
ไปเอาสิทธิของเราเนี่ยของตนเองกันนะคุณผู้ฟังเอาวันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงวันจันทร์ส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเดินทางท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยคุณผู้ฟังฮะอยู่บ้านสบายๆก็นอนหลับให้เต็มที่แต่ถ้าหากว่าใครไม่รู้จะไปไหนนะก็ไปอุดหนุนทุเรียนทอดดีเจสอนได้นะ นะไปเจอกันได้ดีเจสอนอยู่ที่ตลาดพิยาคนลุมนะเอออ้าววันนี้เวลาหมดเวลาเจอกันใหม่ในวันจันทร์วันนี้ผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรเจนทรวัฒน์ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาทำบุญตักบาตรดอกไม้หนึ่งเดียวใน3จังหวัดภาคใต้บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลวันเข้าพรรษานำดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาหนึ่งเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคราวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากพิธีเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรก่อนที่ประธานในพิธีจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ให้ศีลและประกอบพิธีถวายดอกไม้จากนั้นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรดอกไม้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแห่ผ้าห่มขึ้นบันไดสู่วิหารบนเชิงเขาเพื่อประกอบพิธีสังฆกรรมสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง4รอยได้แก่รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากากูสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะซึ่งจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483สมัยเจ้าอาวาสรูปที่1เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพระสิริปัญญาคุณเจ้าคณะอำเภอยะหากาบังเจ้าอาวาสวัดเมืองพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีสังฆกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและการดำเนินชีวิตทั้งนี้การประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมบูรณาการอำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีสร้างความอุ่นใจและทำให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดกิจกรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอสำนวนไต่ไม้ลำเดียวไต่ไม้ลำเดียวประกอบด้วยคำว่าไต่กับไม้ลำเดียวไต่คืออาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปด้วยความระมัดระวังไม้ลำเดียวในที่นี้หมายถึงลำต้นของต้นไม้หนึ่งต้นหรือหนึ่งท่อนไต่ไม้ลำเดียวนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึงกระทำการใดๆตามลำพังตัวคนเดียวโดยไม่มีที่พึ่งหรือไม่พึ่งพาผู้อื่นอาจพลาดพลั้งได้ดังโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามว่าไต่ตะพานพาดไม้ลำเดียวไม้สั่นหวั่นกายเสียวเมื่อเมื้อลำรึกที่พึ่งเหลียวแลห่อนเห็นเฮยเดียวดั่งคนบ่อเอื้อพึ่งผู้ภาสนาหมายความว่าคนที่เดินไปบนสะพานที่พาดด้วยไม้ลำเดียวเมื่อไม้สั่นไหวก็รู้สึกหวาดเสียวครั้นคิดจะหาที่พึ่งก็ไม่มี
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royis.th

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569สิ้นเดือนแล้วนะครับท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนซ์กิติชันชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้ครับพี่มนูนเดอะโอยสวัสดีครับพี่มนูน
0: สวัสดีเบนสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบครับ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกว่าฝนเมื่อคืนก็ตกกันหลายพื้นที่เลยนะเช้านี้ก็ยังชุ่มชื้นอยู่เลยใช่ครับ
0: ครับเมื่อวานคือตั้งแต่หัวค่ำเลยฝนกรุงเทพมหานครนี่ตกค่อนข้างที่จะกรุงเทพมหานครเกือบทั้งหมดรวมทั้งแถวปทุมธานีสมุทรปราการด้วย
1: ตกหนักด้วยนะฮะ
0: ตกหนักในหลายพื้นที
1: ่
0: โดยเฉพาะทางกรุงเทพตอนในและตอนบน
1: ส่วนทึ่งก็ตกช่วงค่ำๆนะเมื่อวานก็คือประมาณ
0: แต่ราชบุรีก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพก็มาจากเคลื่อนมาจากกาญจนบุรีราชบุรีเข้ามานครปฐมเข้ามานนทบุรีแล้วก็พอเมื่อคืนก็เลยเที่ยงคืนก็ยังมี
1: ในหลายพื้นที่นะฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ภาคอื่นๆจังหวัดอื่นๆก็มีฝนเยอะเหมือนกันไหมฮะเมื่อวาน
0: ใช่ครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเมื่อวานนี่จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเราวิเคราะห์สภาพอากาศแล้วเรามองเห็นร่องอากาศ
1: ร่อง
0: มรสุมนี่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยแล้วก็ร่องค่อนข้างที่จะลงมาข้างล่างทำให้ลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่อนข้างที่จะประเทศไทยตอนบนค่อนข้างที่จะกระจายเกือบทั้งประมาณสัก 60-70% ของพื้นที่ก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที
1: ่ครับซึ่งร่องวันนี้ก็ขยับลงมาอีกใช่ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วร่องวันนี้ก็ยังถามว่าขยับลงไหมไม่ถึงกับขยับลงนะครับอาจจะลักษณะอ่อนลงกว่าเมื่อวานเล็กน้อยด้วยซ้ำแล้วก็เราคาดการณ์ว่าหลังจากนี้จะขยับขึ้นด้วยซ้ำเนื่องจากมรสุมที่มันค่อนข้างที่จะอ่อนลง
1: ครับ
0: ทำให้ฝนภาคใต้ในวันตั้งแต่วันนี้ในลักษณะของฝนหนักมีก็คงจะลดน้อยลงในหลายๆพื้นที่อาจจะฝนหนักมากเนี่ยอาจจะลดน้อยลงได้ในช่วงนี้นะครับ
1: ก็คือลมมรสุมที่พัดอยู่ข้างล่าง
0: เบาลง
1: แต่ร่องก็จะอาจจะขยับขึ้นด้วย
0: ร่องอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงวันนี้ในช่วงวันนี้นะครับ
1: แต่ก็ทำให้ฝนยังกระจายตัวได้ดี
0: ฝนก็ยังดีอยู่ทั้งบริเวณทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคเหนือเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 70% ของพื้นที่ได้อยู
1: ่
0: แล้วก็อาจจะมีฝนหนักมากได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกและก็ภาคเหนือ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับภาคที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือภาคเหนือภาคเหนือนะครับวันนี้จากลักษณะอากาศนี
1: ้
0: ก็คาดว่าอาจจะพื้นที่ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานเมื่อวานพื้นที่ฝนลดลงมาหน่อยนึงแต่เมื่อวานซืนพื้นที่ฝนจะเยอะ
1: ใช่คร
0: ับ วันนี้ร่องมันเหมือนสวิงขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วก็มันมีโลอยู่บริเวณเวียดนามลาวตรงเนี้ยมันทำให้ทางด้านภาคเหนือเนี่ยฝนจะดีในวันนี
1: ้
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันนะว่าในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่มีอัตราฝนกี่เปอร์เซ็นต์กันบ้างนะครับที่และพื้นที่ที่ต้องระวังพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้ด้วยนะฮะ
0: ครับก็อย่างที่บอกครับว่าตั้งแต่คือในภาพรวมเลยในภาพรวมเลยประมาณ 60-70% ของพื้นที
1: ่หลายนะครับทุกภาคในประเทศใช่ไหม
0: ตั้งแต่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือนี่ประมาณสัก 70% ของพื้นที
1: ่
0: มีฝนตกหนักและก็หนักมากโดยเฉพาะหนักมากวันนี้ก็คาดการว่าอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและเผลอๆอาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแถวๆชายขอบทางตะวันออกเฉียงเหนือตรงบน
1: ขอบของตัวร่องความกดอากาศนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับตัวนี้มันจะอาจจะมีเรื่องฝนหนักมากมาด้วยส่วนภาคใต้วันนี้คาดการว่าน่าจะฝนลดน้อยลงอาจจะประมาณสัก 60% ของพื้นที่

0: ว่าภาคใต้ปัจจัยที่เกิดฝนก็คือลมมรสุมจะคนละตัวกันกับร่องความกดอากาศที่ด้านบน
1: ใช่ถูกต้องคราวนี้ในลักษณะของภาคใต้วันนี้โอกาสที่มีฝนตกหนักมากมา 2-3 วันที่ผ่านมาวันนี้ก็คงจะน้อยลงและก็พื้นที่ที่ฝนตกหนักก็จะลดน้อยไปลงด้วยซึ่งคาดการณ์เรื่องของฝนตกหนักก็วันนี้ก็คาดว่าน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักปังงาระนองแล้วก็อาจจะแถวๆสุราษฎร์ธานีแถวนี้อาจจะยังมีอยู่นะครับ
0: แต่ก็เลยเป็นเหตุผลได้ว่าพอลมมันเบาลงฝั่งภาคฝั่งอ่าวไทยที่เป็นด้านคนละด้านกับด้านรับลมก็เลยน้อยกว่า
1: น้อยลงครับโดยเฉพาะอ่าวไทยวันนี้น่าจะเรื่องของฝนน่าจะลดน้อยลงกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำอาจจะได้สักประมาณสัก 40-60% ของพื้นที
0: ่
1: นะครับแล้วก็ฝนหนักก็ลดพื้นที่ลงในบริเวณฝั่งตะวันออกส่วนคลื่นลมในทะเลก็วันนี้ก็คาดการณ์ว่าทั้งอ่าวไทยและอันดามันยังอยู่ที่ประมาณ2เมตรแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างๆเนี่ยอาจจะประมาณสักเมตรนึง
0: ก็ยังมีสูงอยู่บ้างในบางจุดใช่ม
1: ั้ยคืออ่าวไทยบนๆนี่ยังโอเคอยู่ยังสูงได้1ถึง2เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยล่างๆนี่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ลงไปเนี่ยก็ประมาณสัก1เมตรนะคร
0: ับ เดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์กันทาง Facebook Live กันสักครู่นะฮะคุณแขกสวัสดีครับพิษณุโลกครึ้มๆครับจะมีฝนได้ตอนไหนครับ
1: พิษณุโลกวันนี้พิษณุโลกในช่วงกลางวันนี้เมฆจะเยอะหน่อยแต่ว่าฝนวันนี้พิษณุโลกโอกาสที่จะมีฝนในช่วงค่ำไปแล้วก็ดึกๆไปแล้วนะครับฝนโอกาสที่จะเยอะอยู่พิษณุโลก
0: มีโอกาส
1: เมื่อวานพิษณุโลกฝนก็เยอะอยู่นะครับในช่วงตั้งแต่บ่ายค่ำเลย
0: ครับนครพนมครึ้มเหมือนกันครับพอจะมีฝนบ้างไหม
1: นครพนมพอจะมีฝนบ้างไหมวันนี้ครับนครพนมมีอยู่ครับฝนเมื่อวานเองก็นครพนมเมื่อวานเองก็มีอยู่นะครับตอนน่าจะตอนบนนะครับเดี๋ยวนะครับดูนิดนึงว่านครพนม นครพนมเมื่อวานยังมีฝนอยู่แถวทางบนนะครับวันนี้คาดว่านะครับนครพนมรอยต่อระหว่างนครพนมเองทางด้านบึงกาฬสกลนครแถวหน้าฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงบ่ายค่ำเลย
0: ครับคุณบัณฑิตกระบี่วันนี้ฝนลดลงแล้ว7วันข้างหน้าฝนจะมีต่อเนื่องไหมครับ
1: กระบี่เองก็ค่อนข้างที่จะฝนดีมาหลายวันจากที่ตอนแรกอาทิตย์ก่อนเนี้ยที
0: ่
1: ม
0: ี
1: คนเรียกร้องฝนเยอะ
0: ลมมรสุมแรงนะ
1: ครับก็คือกระบี่เองในช่วง 2-3 วันเนี้ยฝนจะลดลงครับแล้วเราคาดการณ์ว่าฝนจะมาอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะหลังวันที่5ไปแล้วครับแต่
0: หลังวันที่5ไปแล้วนะ
1: แต่ว่าใน 2-3 วันนี้ฝนลดลงนะไม่ได้หมด
0: แต่ยังไม่หายไป
1: ไม่ได้หมดทุกพื้นที่นะครับมีแต่ว่าพื้นที่จะไม่กระจายกว้างอย่างเช่นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่พื้นที่อาจจะ 80-90% แต่หลังจากนี้ในจังหวัดกระบี่นี่พื้นที่อาจจะลดน้อยลงอาจจะ 10-20-30% ในแต่ละวันไม่เท่ากันแต่ยังมีฝนอยู
0: ่ยังมีฝนอยู่นะถึงจะน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: คุณสุภักษ์สวัสดีค่ะพรุ่งนี้เชียงรายจะมีฝนตกหนักบ้างไหมคะ
1: พรุ่งคือเชียงรายนี่มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานเนาะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเชียงรายเราก็คาดการณ์ว่าเชียงรายยังมีฝนหนักได้อยู่นะครับในวันนี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้เชียงรายก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะครับเชียงรายพรุ่งนี้ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักอยู่
0: เพราะว่าร่องมันก็ยังไม่ได้
1: ยังไม่ได้ไปไหนเยอะไกลนะครับยังอยู่แถวทางภาคเหนือแล้วก็ต่างตอนบนของภาคเหนือเพราะฉะนั้นเชียงรายยังวันนี้พรุ่งนี้ยังเฝ้าระวังอยู่นะครับ
0: ลพบุรีฝนตกแรงวันนี้จะมีฝนอีกไหมครับฝนตกแรงเมื่อคืนที
1: ่เมื่อคืนใช่เมื่อคืนลพบุรีคือฝนเคลื่อนมาจากทางด้านตะวันตกจากกาญจนบุรีเข้ามาทางด้านสุพรรณบุรีผ่านลพบุรีวันนี้มีโอกาสอีกครับลพบุรีนะครับแต่ว่าฝนอาจจะไม่หนักเหมือนเมื่อวานนะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ค่ำค่ำ
0: ค่ำค่ำ
1: เย็นเย็นค่ำค่ำนะคร
0: ับคุณเสรีนะฮะเมื่อคืนจะตกพักพิมาน101ฝนตกแรงมากครับคืนนี้ตกอีกไหมครับ
1: 101คืนนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่ที่จะฝนเยอะอยู่ครับ101
0: โอเคครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านโทรมาสอบถามสภาพอากาศกับเราแล้วนะสายแรกครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับอุ่นเบน
1: สวัสดีครับ
2: พรชัยมนูด้วยนะครับสวัสดีที่รบิยาเจ้าที่ประสานงาน
0: ครับ
2: คุณเบนแล้วก็ท่านผอ.มนูฝนอันหนักเลยครับ
1: เป็น
2: ฝนหันหลงหันลมห้าเขตดุสิตหนักมากครับ
1: ครับที่บ้านหนักเลยใช่ไหมครับ
2: ฝนหนักเลยโหแล้วก็วันนี้จะมีไหมครับกรุงเทพฝนหนัก
1: กรุงเทพวันนี้ฝนหนักกรุงเทพวันนี้ วันนี้ฝนจะขยับขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงเพราะฉะนั้นอาจจะไป
2: อาจจะไม่
1: รอดก็ได้อาจจะรอดก็ได้กรุงเทพแต่มันเฉียวๆไปทางบนๆนะครับ
2: เพราะว่าคุณเทพของแม่สองทุ่มนี่อดน้ำอยู่นะหลายชั่วโมงอยู่นะเมื่อคืนน่าจะพวกกรุงเทพเลยใช่ไหม
1: ตัวครับตัวกรุงเทพเลยครับเมื่อคืนตัวกรุงเทพตัวนนทบุรี
2: วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะกรุงเทพมหานคร
1: อุณหภูมิวันนี้สูงสุดคาดการว่าน่าจะประมาณสักไม่เกิน34ครับ
2: ครับผมคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับรับกันต่ออีกสายหนึ่งนะครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสองท่านครับ
1: สวัสดีครับเจเจเมื่อวานไม่ค่อยได้ฝนใช่ไหมที่นั่น
3: เมื่อวานนี้ได้ฝนเต็มๆเลยครับตอนต้น
1: หัวค่ำ
3: เลย
1: ครับ
3: ทำแล้วครับได้ฝนเต็มที่เลยครับ
1: ครับผม
3: ครับวันนี้สมุทรสาครจะเหมือนอย่างเมื่อวานอีกไหมครับ
1: วันนี้สมุทรสาครได้ฝนมีโอกาสได้ฝนอีกครับแต่ว่าคงจะไม่เยอะเหมือนเมื่อวานอาจจะช่วงประมาณสักเลยสี่โมงไปแล้วครับ
3: ประมาณห้าโมงเย็นใช่ไหมครับ
1: ครับก่อนห้าโมงเย็นนะครับถ้ามีก็ก่อนห้าโมงเย็นครับ
3: จะตกหนักอย่างเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับ
1: วันนี้ไม่น่าจะหนักเหมือนเมื่อวานครับ
3: ตั้งแต่วันที่หนึ่งไปฝนเริ่มที่จะเริ่มเบาบางลงใช่ไหมครับ
1: ฝนตั้งแต่วันที่หนึ่งเริ่มที่จะลดน้อยลงครับอาจจะประมาณสักวันที่หนึ่งสองสามก็คงจะลดน้อยลงแต่อย่างไรเสียก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียวแต่ลดน้อยลงครับ
3: ครับ
1: แล้วก็ครับผม
3: ขอบคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันต่อครับคุณเตยครับสวัสดีครับเช้านี้สหกรณ์นิคมทองผาภูมิมีฝนไหมครับจะพ่นยาเชื้อราหน่อย
1: ทองผาภูมิกาญจนบุรีเนาะทองผาภูมิวันช่วงเช้าไม่น่าจะมีฝนครับ
0: ช่วงเช้าไม่น่ามีใช่ไหม
1: ไม่มีไม่มีครับ
0: ช่วงเช้าไม่มี
1: เอาเป็นว่าไม่มีครับช่วงเช้านะครับถ้าจะมีก็เย็นๆไปแล้วครับ
0: ครับคุณเตือนใจเขตปู่เจ้าพระประแดงวันนี้ยังมีฝนตกหนักแบบเมื่อคืนไหมคะ
1: ปู่เจ้าวันนี้ไม่หนักเหมือนเมื่อคืนครับ
0: ไม่หนักเหมือนเมื่อคืนนะแต่ว่ามีโอกาส
1: มีอยู่ครับโอกาสมีอยู่แต่ว่าจะไม่เยอะเหมือนเมื่อวานครับ
0: ครับคุณวันวิภาสวัสดีค่ะโคราชอำเภอโนนสูงฝนตก3วันติดแล้ว
1: ดีมากเลยโคราชโนนสูงนี่ขอมาตั้งนานแล้วนะ
0: ใช่เพราะว่าเขาเป็นจุดที่ค่อนข้างจะฝนน้อยมาก่อนช่วงนี้นะ
1: คือโคราชโนนสูงพิมายเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับพื้นที่ที่จะช่วงนี้จะเป็นพื้นที่อับฝนเยอะไปเยอะหน่อยปีนี้โดยเฉพาะปีนี้นะครับต่างบนของแถวนครราชสีมาในฝนจะน้อยนะครับ
0: คุณประทุมสักไทยเข้ามาสวัสดีครับคุณปันตรังมีฝนบ้างไหมคะ
1: ที่ไหนนะครับ
0: ตรัง
1: วันนี้นะครับวันนี้ตรังเองมีฝนไหมขออนุญาตดูนิดนึง มีครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับ
0: ตรังช่วงเย็นๆ นะ
1: ครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับอาจจะมีฝนทางบนของจังหวัดตรังมากกว่า
0: ครับ
1: ถ้าอยู่ทางด้านห้วยยอดรัชดารอยต่อนครศรีธรรมราชแถวนั้นนะกระบี่อย่างเนี้ยอาจจะได้เจอฝน
0: ก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้ง
1: ใช่ใช่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดครับ
0: ครับมารับต่อกันอีกสายหนึ่งนะฮะคุณธวัชชัยสนามชัยเขตสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณเบนแล้วก็สวัสดีผอ.มนูลแล้วก็พี่รถปิยาด้วยนะครับผม
1: สวัสดีครับ
4: พี่ขออนุญาตรายงานเมื่อคืนนะครับช่วงห้าทุ่มนี่ตกแรงมากเลยครับ
1: ไอ้
4: ขออน
1: ุ
4: ญาตเพราะว่าเขาตกตั้งแต่บ่ายสองโมงแล้วไม่มีลมไม่มีฟ้าด้วยนะตกแบบนิ่งๆมากเลยครับผม
1: ไอ้นี่สนามใจเกตใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับผอ.แล้วจะถามนิดนึงแล้ววันที่สี่วันที่ห้าที่สี่ที่ห้าสิงหานี่มันจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าครับฝนอ่ะ
1: วันที่สี่ที่ห้าคือจริงๆแล้ววันที่หนึ่งสองสามนี่ฝนค่อนข้างที่จะลดลงนะแต่ว่าสี่ห้าเนี่ยปีนี้จะเจิงเซาค่อนข้างที่ฝนจะดี4 5นี่คาดว่าน่าจะโดยเฉพาะวันที่5ครับคาดว่าฝนน่าจะมีฝนเยอะนะครับวันที่5นะครับแล้วก็
4: มรสุมแรงขึ้นใช่มั้ยครับผม
1: คือจริงๆแล้วตอนนี้มันมรสุมนี่อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าเนื่องจากร่องมรสุมนี่มันในช่วงนั้นนะครับคาดว่าร่องมรสุมมันน่าจะแอคทีฟขึ้นมาอีกรอบนึงครับ
4: ขอบคุณนะครับ
1: ครับ
4: ครับ
0: สวัสดีครับมาดูคอมเมนต์กันต่อนะครับคุณเสน่ห์อำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรพอจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบ้างไหมครับ
1: วันนี้นะครับ
0: วันนี้ฮะ
1: ทับคล้อจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตรครับขอวันนี้มีโอกาสนะครับในช่วงกลางในช่วงหัวค่ำนะครับช่วงหัวค่ำนะครับแม่ทางพิจิตรตับคลอเองพิจิตรเองเพชรบูรณ์เองช่วงนี้นะครับมีโอกาสครับช่วงกลางคืน
0: ช่วงกลางคืนถึงหัวค่ำถึงกลางคืนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คุณสุพันธ์รายงานเข้ามานะครับว่าเชียงรายตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะช่วงนี้
1: เชียงรายก็อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเฝ้าระวัง
0: ร่องมันยัง
1: ใช่ยังอยู่เฝ้าระวังระวังในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังบ่อยๆเนี้ยพวกเนี้ยก็ระมัดระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากและลินคุณตลุ่มไว
0: ้
1: ก็ดีครับช่วงนี้เพราะว่าฝนตกสะสมมาเกือบอาทิตย์ละ
0: เพราะว่าความรุนแรงของอุทกภัยบางครั้งมันไม่ได้เกิดจากฝนตกแรงแค่วันสองวันนะมันเกิดจากการที่มันสะสมด้วย
1: สะสมแล้วเสร็จแล้วแถวทางเชียงรายมันเป็นเนินเขาเรียกว่าเป็นเนินภูเขาที่มีความลาดเอียงที่ค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นในถ้ามันเกิดเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมันจะทำมา
0: เพราะนั้นนอกจากเรื่องของฝนแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของปริมาณน้ำที่สะสมและการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารความปลอดภัยจากปภ.ในพื้นที่กันด้วยนะ
1: โดยเฉพาะแถวชายแดนแถวชายแดนระหว่างไทยพม่าเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณรอบๆชายแดนเองเครื่องตรวจวัดน้ำฝนของเราค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วก็ในพื้นที่ของเขตประเทศเมียนมาเองเนี่ยเราอาจจะไม่มี
0: ไม่รู้ว่าของเขาสะสมมากไว้มากน้อยแค่ไหน
1: อันนี้ที่เรารายงานให้ทราบในเราเนื่องจากเรามีเรดาร์ที่เฝ้าติดตามซึ่งเราเฝ้าติดตามมาประมาณสัปดาห์นี้ฝนทางด้านฝั่งพม่าก็เยอะนะคร
0: ับ
1: ก็ฝากระมัดระวังไว้ด้วยครับ
0: ครับอย่าลืมติดตามข่าวสารความปลอดภัยจากหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับคอมเมนต์จากคุณเนตตี้อุดรธานีเป็นยังไงบ้างครับมีฝนตกไหม
1: อุดรธานีอุดรธานีจริงๆแล้วบนก็มีฝนอยู่เนาะวันนี้ก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอุดรธานีตอนบนก็เฝ้าระมัดระวังโดยเฉพาะแต่แถวว่าเมื่ออำเภอเพ็ญอะไรพวกเนี้ยครับแถวเพ็ญแถวอะไรอ่ะอำเภอเพ็ญอำเภอบ้านดุงสร้างข้อมาอะไรพวกเนี้ยครับ
0: ไม่ได้ปกคลุมทั้งจังหวัดนะ
1: อาจจะบนนะครับเยอะบนฝนเยอะระหว่างรอยต่อหนองคายบึงกาฬสกลนครแถวนั้นนะครับแถว 3-4 จังหวัดเนี้ยฝนจะเยอะครับ
0: คุณไพฑูรย์รายงานเข้ามาว่าอมตะซิตี้ชลบุรีเช้านี้อากาศเย็นสบาย
1: ครับ
0: พอช่วงไหนฝนตกแล้วอุณหภูมิที่เคยสูงขึ้นมันก็จะเริ่มลดลงมาอีกครั้ง
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช่ข้ออากาศค่อนข้างที่จะดียิ่งชลบุรีพอกลางคืน
0: ฝ
1: นตกแล้วลมตอนเช้าลมทะเลเข้าอากาศยิ่งดีมากเลยครับ
0: ครับ
1: วันนี้ชลบุรีคาดว่าฝนก็ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเมื่อวานนะครับชลบุรีวันนี้นะครับ
0: เพราะลมมรสุมมัน
1: มันเบาลงครับแต่ว่าถึงเบาลงอย่างไรเสียก็น่าจะ
0: ฝน
1: ไปเยอะก็น่าจะไปอยู่แถวจันตาได้มากกว่าครับ
0: ครับคุณสมศักดิ์ทุ่งสงฝนเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทุ่งสงวันนี้ทุ่งสงวันนี้คาดว่าฝนจะมีแต่น้อยครับแต่น้อยอาจจะมีในช่วงบ่ายเย็นๆนะครับ
0: เย็นๆเลยนะครับ
1: ไม่ตกครอบคลุมทั้งพื้นที่อ่ะจะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับทุ่งสง
0: คุณชะลอภาคใต้ตอนบนสวีชุมพรจะตกต่อเนื่องสักกี่วันครับตกหนักมากไหม
1: สวีวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เมื่อกี้คือชุมพรวันนี้น่าจะมีฝนหนักอยู
0: ่
1: น่าจะมีอยู่ครับฝนหนักตอนบนนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทุ่งตะโกขึ้นมาสวีชุมพรแล้วพอไปทางด้านท่าแซะเนี่ยครับวันนี้ฝนยังดีอยู่นะครับทางด้านชุมพร
0: คุณฉลวยสวัสดีค่ะสุพรรณบุรีก็ตอนนี้ฝนตกชุ่มชื้นดีมาก
1: ครับสุพรรณบุรีก็จะมีฝนในช่วงบ่ายค่ำครับ
0: ครับคุณประสบสุขกระเปอร์เมื่อไหร่ฝนจะหยุดครับตกมา4วัน4คืนแล้ว
1: กระเปอร์จริงๆแล้วถ้าดูตามสภาพลักษณะอากาศแล้วนะครับคาดว่าก
0: ระเปอร์
1: คาดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะเบาลงครับเบาลงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้น่าจะมีโอกาสที่ฝนหยุดได้บ้างครับในช่วงวัน2วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีมาได้เรื่อยๆครับแต่ว่าจะไม่ติดต่อหรือตกต่อเนื่องเหมือนกับ 3-4 วันที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะครับ
0: คุณสุรชัยเชียงใหม่อำเภอเมืองฝนไม่ค่อยมีเลยครับ
1: เชียงใหม่อำเภอเมืองไม่ค่อยมีฝน
0: อย่างนี้เพราะว่าร่องมันลงมาลึกไหมครับทำให้เชียงใหม่ที่อยู่บนก็เลยเริ่ม
1: อาจจะไม่มีฝนในจุดที่ในผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเชียงอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่อ๋ออำเภอเมืองเชียงใหม่อยู่ใกล้กับแถว สารพีแต่ว่าฝนค่อนข้างที่จะน้อยมาในช่วงในช่วงนี้ในช่วงสองสามวันนี้ฝนค่อนข้างที่จะน้อยอยู่เหมือนกันแต่รอบเชียงใหม่ในฝนจะเยอะ
0: ครับ
1: นะครับแต่วันนี้เองเชียงใหม่โดยเฉพาะอำเภอเมืองคาดการว่าน่าจะมีฝนอยู่ครับ
0: น่าจะได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่เยอะ
1: ใช่อาจจะไม่ได้เยอะครับแต่มีครับมีโอกาสมีฝนอยู่ครับเชียงใหม่อำเภอเมือง
0: ขอนแก่นวันนี้ฝนเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ขอนแก่นวันนี้ฝนก็มีอยู่นะครับขอนแก่นยังมีฝนอยู่นะครับในช่วงเย็นค่ำนะครับในช่วงเย็นค่ำนะครับโดยเฉพาะทางบนนะครับ
0: ทางบนนะฮะ
1: ครับ
0: คุณกรวีน่านฝนตกหนักทั้งคืนเลยครับรายงานเข้ามานะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับวันนี้ก็เฝ้าระมัดระวังอีกวันหนึ่งนะครับน่านนะฮะโดยเฉพาะรอยต่อระหว่างน่านแพร่อุตรดิตถ์สามสี่จังหวัดเนี้ยครับยังมีฝนวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะครับ
0: ครับคุณธนูถามว่าสัปดาห์หน้าช่วงวันที่3เป็นต้นไปลมมรสุมจะกลับมาแรงขึ้นไหมครับ
1: จะโอเคเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงว่ามันจะแรงขึ้นไหมในสัปดาห์หน้า3ถึง5คือ3ถึง5ข้างบนตอนบนค่อนข้างที่จะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าล่างๆก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฝนก็ถ้าจะเยอะก็เยอะตอนบนมากกว่าครับ
0: ครับคอมเมนต์วันนี้เข้ามามากมายหลากหลายพื้นที่ทีเดียวก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่สามารถอ่านได้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เป็นพอสรุปภาพรวมอีกทีดีกว่าว่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้พี่น้องในแต่ละภาคจะได้รับรู้ข้อมูลในพื้นที่ของตัวเองกันนะฮะ
1: ก็วันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับก็ลักษณะของฝนนะครับฝนก็ยังมีการกระจายตัวได้ดีนะครับในวันนี้พรุ่งนี้ก็ตามบนตั้งแต่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนก็อยู่ที่ประมาณสัก 70% ของพื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระมัดระวังก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านแล้วก็ต่างล่างๆก็พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ
0: ์
1: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตั้งแต่เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครพนมหนองบัวลำพูอุดรธานีอันนี้ก็เฝ้าตอนล่างๆก็จะมีฝนได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางล่างๆเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คนต้องการอยู่เพราะว่าฝนก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะ
0: น้อยนะครับ
1: ก็แล้วบริเวณภาคกลางเองก็ตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีนครสวรรค์สระบุรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับนนทบุรีปทุมสมุทรปราการช่วงนี้มีฝน
0: ครับ
1: มีฝนอยู่ฝนดีด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็ยังมีฝนได้ทั้งภาค
0: ได้ทั้งภาค
1: ภาคแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักได้เกือบทุกจังหวัดแต่ฝนหนักมากให้เฝ้าระมัดระวังก็คือที่จันทบุรีและตรา
0: จันทบุรีและตรา
1: ในวันนี้นะครับ
0: ตะวันออก
1: ส่วนภาคใต้เองนะครับฝนก็มีการกระจายตัวอยู่ประมาณสัก 60% ของพื้นที
0: ่
1: นะครับฝนหนักวันนี้ก็น่าจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกบนปังงาระนองกระบี
0: ่
1: นะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกก็จะมีชุมพรกับสุราษฎร์ธานีแล้วก็อาจจะมีทาง3จังหวัดชายแดนแถวนราธิวาสยะลาแถวนั้นบ้างนะครับที่เป็นฝนหนักนะครับส่วนในรอบ7วันก็หลังจากวันที่1คาดการณ์ว่าฝนก็จะลดลง
0: หลังจากวันที่1ฝนจะเริ่มลดลงนะฮะ
1: คือเอาตั้งแต่วันที่1ก็ได้ฝนจะลดลงอ่ะจะอยู่ที่ประมาณสัก 40-60% ของพื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะฝนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับฝนจะลดลงจะอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเลยฝนจะเห็นว่าฝนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด
0: เพราะฉะนั้นวันที่ต้องระวังก็คือจะเน้นที่วันนี้
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สิบแปดกรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมานร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันหรือปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันหรือปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายบุญลือธรรมธรานุรักษ์และนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนศาลทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้พระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงนำพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์และพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระอารามหลวงเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ50วันหรือปัญญาสมวานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดมาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดูอะไรอยู่เหรอจ๊ะดูท่าเพลินเชียว
1: กำลังเลือกแบบหมวกที่จะสั่งให้ลูกค้าค่ะพี่ทินให้เล็กมาเลือกดูแบบพี่หนูมาช่วยเล็กดูได้ไหมคะ
0: ได้สิจ๊ะไหนพี่ดูซิก็ดูดีนะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะแล้วว่าจะเลือกสีกากีพี่หนูว่าดีไหมคะ
0: ดีเลยจ้ะเพราะว่าเป็นสีที่เหมาะกับผู้ใหญ
1: ่เอแต่พี่หนูคะและสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าสีกากีคะทั้งที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วคำว่าสีกากีมาจากไหนพี่หนูพอจะทราบไหมคะ
0: สีกากีหมายถึงสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลปนเหลืองคำว่ากากียืมมาจากคำภาษาอังกฤษว่าคากีสะกด KHAKI คากีซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาเปอร์เซียอีกต่อหนึ่งหมายถึงฝุ่นหรือสีเหมือนฝุ่นเช่นเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนทหารเรือลูกเสือสามัญและกางเกงของนักเรียนชายบางโรงเรียนก็เป็นสีกากีจ้ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองคำที่ใช้ในภาษาไทยเรามาจากหลายที่จังเลยนะคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแล้วหมวกนี่น้องเล็กดูเอาไว้กี่แบบแล้วจ
1: ้
0: ะ
1: เล็กดูไว้3แบบค่ะเป็นสีกากีหมดเลย
0: พี่ว่าแบบที่1ดูเหมาะดีนะ
1: ใจตรงกับเล็กเลยนะคะในใจเล็กก็เลือกแบบนี้ไว้แล้วค่ะงั้นตกลงเอาแบบนี้เลยนะคะเล็กจะได้ติดต่อทางร้านที่เขาทำเลยค่ะ
0: ได้เลยจ้ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงเช้าของวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเช่นเดิมนะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยบางท่านหยุดยาวมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับจนถึงวันนี้แล้วก็หยุดยาวต่อไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับทำงานทีวันจันทร์บางท่านก็วันนี้ทำงานแล้วแต่พรุ่งนี้ก็ได้หยุดต่อนะครับก็ขอให้ทำงานหรือว่าพักผ่อนให้มีความสุขอย่างมีความสุขนะครับเราพบกันนะครับทาง2สถานีนะครับในช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองครับ FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้ทั้ง2สถานีที่ร่วมให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org แล้วก็ทางด้านของ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่FM 100 MHz นะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาสะดวกช่องทางไหนสามารถรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับแล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับสะดวกช่องทางไหนรับฟังผ่านทางช่องทางใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้แล้วก็ในช่วงที่2ถ้าเกิดมีข้อสอบถามนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสิทธินะครับสวัสดิการของสมาคมเราเองหรือว่าของคนพิการของคนตาบอดเราก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับวันนี้นะครับก็ในช่วงของ NMAB อัปเดตก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้หยิบมาเป็นพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้นะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมให้ท่านได้รับฟังเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวเกี่ยวกับโครงการดีๆจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสำหรับท่านที่มีเขาเรียกว่าใบประกาศนะครับหรือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดจากกรมส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างถูกกฎหมายแล้วนะครับตรงนี้มีโครงการดีๆให้ท่านได้ไปเข้าร่วมและมีโอกาสได้จับคู่นะครับกับสถานประกอบการในการทำงานจ้างงานตามมาตรา33 35นะครับจัดขึ้นน่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
2: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
3: นั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
4: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาด
3: สุกทำยังไง
4: รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาด
3: สะอาดยังไง
4: บริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
5: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6: ถนนที่น้ำท่วมขังในโคราชบ้านเรากับเรื่องของสัญญาจ้างงานตามกฎหมาย2 อย่างนี้มีอะไรที่เหมือนกันครับ
7: ฟังดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะเนี่ย
6: ใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เรากำลังจะมาชำแหละข้อมูลกันในการพูดคุยแบบเจาะลึกวันนี้คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับ
7: อ๋อคือการตั้งรับกับสถานการณ์ใช่ไหมคะ
6: ถูกต้องครับมันเป็นเหมือนบททดสอบว่าคนตาบอดอย่างเราจะสามารถควบคุมจัดการแล้วก็รับมือกับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ยังไงทั้งในแง่ของการเอาตัวรอดทางกายภาพจากพายุฝนแล้วก็ในแง่ของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
7: ค่ะสำหรับการพูดคุยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในวันนี้เราออกอากาศส่งตรงถึงท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ในเขตอำเภอเมืองนะคะ
6: ครับผมแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยครับโดยรายการของเราเนี่ยออกอากาศให้ทุกท่านได้ติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยครับ
7: ใช่ค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
6: ซึ่งภารกิจหลักของการมานั่งล้อมวงคุยกันในวันนี้คือการนำเอาข่าวสารทั้งเรื่องสภาพอากาศและก็ข่าวสารอาชีพมาอ่านผสมกับการเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังแบบลงรายละเอียดครบถ้วนเลยนะครับ
7: ไม่มีการสรุปรวบรัดแน่นอนค่ะเพื่อให้ท่านผู้ฟันได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีเลยวันนี้เราแบ่งเนื้อหาเป็น2ส่วนหลักนะคะ
6: ครับส่วนแรกคือเรื่องอะไรครับ
7: ส่วนแรกคือการรับมือกับสภาพอากาศในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งต้องอธิบายกลไกกันสักนิดว่าทำไมฝนถึงได้ตกหนักขนาดนี้และส่วนที่2คือโอกาสทองสำหรับคนตาบอดในสายอาชีพหมอนวดค่ะ
6: หูน่าสนใจมากครับเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากความไม่แน่นอนไปสู่ความมั่นคงด้วยสิทธิตามกฎหมายเลยนะครับ
7: ถูกต้องเลยค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นการแผนที่ดูข้อมูลแรกกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงสุดสัปดาห์นี้คือระหว่างวันศุกร์ที่31กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ครับ
7: ได้ค่ะ
6: จากรายงานพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยสภาพอากาศบ้านเราแปรปรวนมากมีฝนตกหนักแทบจะทุกพื้นที่เลย อยากให้ช่วยอธิบายกลไกทางธรรมชาติให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนท้องฟ้าทำไมช่วงนี้ฝนถึงได้เทลงมาไม่หยุดหย่อนเลย
7: คืออย่างนี้นะคะกลไกเบื้องหลังสภาพอากาศช่วงนี้มันเกิดการทำงานประสานกันของ2ปัจจัยหลักค่ะปัจจัยแรกคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าร่องมรสุม
6: อ๋อร่องมรสุม
7: ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้กำลังพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะถ้าจะให้อธิบายให้เห็นภาพร่องมรสุมเนี่ยไม่ใช่แค่เส้นสมุทรบนแผนที่นะคะแต่มันมีลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์ที่เคลื่อนที่อย่างช้าๆค่ะ
6: โอ้เปรียบเทียบเป็นเครื่องดูดฝุ่นเลยเหรอครับ
7: ใช่ค่ะคือร่องนี้มันเป็นแนวของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งโดยธรรมชาติแล้วอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นแล้วก็จะดึงเอาอากาศที่มีความชื้นรอบๆตัวเข้ามาแทนที่ค่ะ
6: พอความชื้นถูกดูดเข้าไปรวมกันมากๆมันก็เลยกลั่นตัวเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วทีนี้ปัจจัยที่2ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นปริมาณมหาศาลจากทะเลอันดามันเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องเหมือนมีท่อส่งน้ำมาป้อนให้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ตลอดเวลาเลยค่ะ
6: โอ้โหเห็นภาพชัดเจนมากครับ
7: แม้ว่าในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตัวนี้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงบ้างแล้วนะคะแต่น้ำที่มันหอบออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยยังคงปกคลุมอยู่เหนือพื้นที่บ้านเราค่ะก็เลยทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหลักมากได้ค่ะ
6: ครับพอเปรียบเทียบว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ที่ดูดความชื้นเข้ามาปั้นเป็นเมฆฝนเนี่ยทำให้เข้าใจการก่อตัวของพายุได้ชัดเจนมากเลยครับทีนี้เราลองมาเจาะดูกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเรากันบ้าง
7: ค่ะ
6: โดยเฉพาะในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นี้เครื่องดูดฝุ่นยักษ์ตัวนี้จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ของเราหนักหน่วงแค่ไหนครับ
7: สำหรับภาคอีสานในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าอยู่ใต้เงาของเมฆฝนอย่างเต็มที่เลยค่ะภาพรวมของทั้งภาคจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 60-70 ตลอดช่วงเลยนะคะ
6: เกินครึ่งภาคเลยนะครับเนี่ย
7: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยส่วนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของทั้งภาคต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะ
6: แล้วอุณหภูมิสูงสุดล่ะครับ
7: สูงสุดอยู่ที่ 29-37 องศาเซลเซียสค่ะทีนี้ถ้าเรามากางแผนที่ดูรายจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุชื่อเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักจะเห็นว่ากระจายไปทั่วเลยค่ะ
6: มีจังหวัดไหนบ้างครับพอจะไล่เรียงให้ฟังได้ไหมครับ
7: ได้เลยค่ะไล่ตั้งแต่ตอนบนริมแม่น้ำโขงลงมาเลยนะคะก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนม
6: ไล่ลงมาเรื่อยๆเลย
7: ค่ะแล้วก็มีชัยภูมิขอนแก่นบุรีรัมย์สุรินทร์และปิดท้ายที่อุบลราชธานีค่ะ
6: ถือว่าครอบคลุมพื้นที่กว้างมากเลยนะครับงั้นขออนุญาตดึงแว่นขยายมาโฟกัสเจาะลึกที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชของเราเป็นการเฉพาะเลยดีกว่าครับ
7: ได้ค่ะโคราชเป็นยังไงบ้างคะ
6: สำหรับท่านผู้ฟังชาวโคราชนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดที่34องศาเซลเซียสครับตัวเลขอุณหภูมิอาจจะฟังดูสบายๆไม่ร้อนจัดแต่นั้นแปลว่าตลอดทั้งวันท้องฟ้าจะครึ้มแล้วก็ปกคลุมด้วยเมฆฝนครับ
7: ใช่เลยค่ะอากาศชื้นๆแบบนี้
6: ครับสิ่งที่เราต้องนำมาเน้นย้ำกันอย่างจริงจังคือเรื่องของฝนที่ตกสะสมครับเพราะว่าฝนที่ตกพร่ำๆต่อเนื่องกันยาวนานเนี้ยมันสามารถทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
7: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะการเตือนเรื่องฝนตกสะสมคือหัวใจสำคัญของการพยากรณ์อากาศเลยซึ่งเวลาที่เราฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะใช้คำว่าฝนตกหนักหรือฝนตกหนักมากซึ่งอันนี้เป็นการแบ่งระดับเตือนภัยที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
6: ขออนุญาตขัดจังหวะตรงนี้นิดนึงครับคือผมเชื่อว่าหลายท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยสงสัยมาตลอดเลยว่าไอ้คำว่าฝนตกหนักมากที่เขาวัดกันเป็นมิลลิเมตรเนี่ยมันคืออะไรครับ
7: อ๋อเรื่องปริมาณน้ำฝนใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับสมมติกรมอุตุบอกว่าฝนตก100มิลลิเมตรถ้าเราเอาไม้บรรทัดมาวัด100มิลลิเมตรมันก็คือ10เซนติเมตรเองนะครับแค่ความยาวประมาณฝ่ามือเดียวเองทำไมระดับน้ำแค่นี้ถึงถูกเรียกว่าฝนตกหนักมากจนสามารถสร้างความเสียหายหรือทำให้เกิดน้ำป่าได้ล่ะครับ
7: เป็นข้อสงสัยที่เฉียบขาดมากค่ะคือถ้าเรามองแค่ตัวเลข10เซนติเมตรมันดูน้อยจริงๆใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับแค่นิดเดียวเอง
7: แต่เคล็ดลับในการทำความเข้าใจเรื่องนี้คือคำว่าพื้นที่ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาเขาแบ่งเกณฑ์วัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่1ตารางเมตรในรอบ24ชั่วโมงแบบนี้ค่ะ
6: อ๋อเขาคิดเป็นตารางเมตร
7: ใช่ค่ะระดับแรกฝนเล็กน้อยคือ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรระดับที่2ฝนปานกลางคือ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตร
6: ครับแล้วระดับที่3ล่ะครับ
7: ระดับที่3ฝนหนักอันนี้กระโดดไปที่ 35.1 ถึง 90.0 หรือ100มิลลิเมตรค่ะและระดับสูงสุดฝนตกหนักมากคือปริมาณตั้งแต่ 90.1 หรือ 100.1 มิลลิเมตรขึ้นไปค่ะ
6: เข้าใจเกณฑ์แล้วครับ
7: ทีนี้กลับมาที่คำถามว่าทำไม10เซนติเมตรถึงน่ากลัวลองจินตนาการว่าน้ำสูง10เซนติเมตรไม่ได้ตกแค่ในกะละมังหน้าบ้านนะคะแต่มันตกลงมาครอบคลุมพื้นที่ภูเขาทั้งลูกเลยค่ะ
6: หูภูเขาทั้งลูกเลย
7: ใช่ค่ะลองเอาความสูง10เซนติเมตรคูณกับพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรดูสิคะปริมาณน้ำรวมมันคือหลายล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะคะ
6: จริงด้วยครับน้ำมหาศาลมาก
7: และเมื่อน้ำมหาศาลขนาดนี้ไหลรวมกันจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงพลังทำลายล้างของมันจึงมหาศาลมากนี่แหละค่ะคือกลไกการเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ทำให้เราประมาทไม่ได้เลย
6: ชัดเจนเลยครับพอเอาความลึกของน้ำไปคูณกับความกว้างของพื้นที่ภูเขาทั้งลูกเนี่ยปริมาณน้ำมันมหาศาลจนสามารถกวาดต้นไม้และบ้านเรือนได้สบายๆเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องฟังพยากรณ์อากาศเนาะ
7: ถูกต้องที่สุดค่ะ
6: ทีนี้เราลองขยับไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในภาคอื่นๆกันแบบรวบยอดบ้างครับเผื่อท่านผู้ฟังต้องวางแผนการเดินทางหรือว่ามีคนรู้จักอยู่ต่างจังหวัดสำหรับภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60-80ของพื้นที่ครับ
7: ก็ตกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
6: ใช่ครับอุณหภูมิต่ำสุดราว 22-28 องศาเซลเซียสและสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยครับเพราะมีรายงานฝนตกหนักมากในบางแห่งเช่นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
7: อ๋อทางเหนือน่าเป็นห่วงนะคะทีนี้ขยับลงมาที่ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งกันบ้างนะคะพื้นที่นี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
6: ครับผมมีฝนหนักไหมครับแถวนั้น
7: ที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือมีฝนตกหนักมากในหลายจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ
6: ส่วนท่องเที่ยวทั้งนั้นเลย
7: ใช่ค่ะสำหรับการเดินเรือทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะ
6: ครับงั้นลงไปทางใต้กันบ้างครับภาคใต้ของเราแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝนตกร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่จุดที่ต้องระวังขั้นสุดคือฝั่งอันดามันครับ
7: ทำไมฝั่งอันดามันถึงต้องระวังเป็นพิเศษคะ
6: เพราะพื้นที่ฝั่งนี้เปิดรับลมมรสุมที่พัดมาจากทะเลโดยตรงเลยครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-80 ของพื้นที่เลยแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะที่จังหวัดระนองครับ
7: อ๋อระนองนี่ฝน8เดช4อยู่แล้วเนาะ
6: ใช่ครับคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนค่อนข้างแรงมากคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรครับชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาดเลยครับ
7: ดังนั้นสรุปภาพรวมของสภาพอากาศก็คือไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนการรับมือกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติคือสิ่งจำเป็นที่สุดค่ะร่มเสื้อกันฝนและการเผื่อเวลาเดินทางคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ
6: ครับนี่แหละครับคือประเด็นที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นรายการพอสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักการเดินทางออกไปทำมาหากินก็ยากลำบากตามไปด้วย
7: จริงค่ะลำบากมาก
6: โดยเฉพาะท่านที่ประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพาการเดินทางหรือว่าต้องรอลูกค้า walk-in เข้ามารับบริการอย่างเช่นอาชีพหมอนวดซึ่งเป็นสายอาชีพที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มคนตาบอดเลยนะครับ
7: ใช่ค่ะเป็นอาชีพหลักเลย
6: พอถึงฤดูฝนที่ไรเนี่ยรายได้มักจะหดหายไปตามสภาพอากาศเสมอนี่จึงเป็นเหตุผลว่าการสร้างความมั่นคงในรูปแบบของงานประจำมีรายได้แน่นอนทุกเดือนโดยไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าฝนจะตกหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ
7: เห็นด้วยเลยค่ะ
6: ซึ่งก็เป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีเลยครับกับข้อมูลที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในส่วนที่2ของวันนี้ครับ
7: เป็นการเชื่อมโยงวิกฤตธรรมชาติเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจส่วนบุคคลได้เห็นภาพมากเลยค่ะข่าวสารในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยก็ว่าได
6: ้มันคืออะไรครับ
7: มันคือประกาศรับสมัครงานและโครงการพัฒนาศักยภาพที่ใช้ชื่อว่าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชวนหมอนวดคนตาบอดสมัครเข้าร่วมโครงการจ้างงานตามมาตรา33และ35ค่ะ
6: โอ้จัดด้วยครับโครงการนี้
7: จัดขึ้นโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะจุดประสงค์หลักของโครงการนี้ไม่ใช่แค่การสอนนวดอย่างเดียวนะคะแต่คือการติดปีกทั้งกฎหมายเพื่อเปิดประตูให้คนตาบอดได้มีอาชีพที่มั่นคงค่ะ
6: หูติดปีกทั้งกฎหมายเลย
7: ใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือได้ทำงานใกล้บ้านของตัวเองโดยไม่ต้องรอนแรมจากถิ่นฐานค่ะ
6: หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่ามาตรา33และมาตรา35กันมาบ้างแล้วแต่ผมว่าเรามาช่วย

0: ายกำหนดไว้ในมาตรา33ว่าหากบริษัทหรือสถานประกอบการใดมีพนักงานโทษไตครบ100คนบริษัทนั้นถูกบังคับโดยกฎหมายเลยนะคะว่าต้องจ้างงานคนพิการ1คนเป็นพนักงานประจำค่ะ
1: อ๋อคือสัดส่วน100ต่อ1เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมีเงินเดือนมีสวัสดิการครบถ้วนเหมือนพนักงานทั่วไปทุกประการเลยนี่คือกลไกแบบ100ต่อ1ที่สร้างโควต้าที่นั่งในบริษัทให้พวกเราโดยตรงค่ะ
1: แล้วมาตรา35ล่ะครับต่างกันยังไง
0: ส่วนมาตรา35เป็นเหมือนทางเลือกที่ยืดหยุ่นกว่าค่ะในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ้างคนพิการเข้ามานั่งทำงานในออฟฟิศได้กฎหมายก็เปิดช่องให้บริษัทสามารถให้สัมปทานจัดสถานที่หรือให้สัญญาจ้างเหมาบริการแทนได้ค่ะ
1: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะเช่นบริษัทอาจจะจัดสรรพื้นที่ในโรงงานให้หมอนวดคนตาบอดเข้าไปเปิดจุดบริการนวดผ่อนคลายให้กับพนักงานของเขาโดยบริษัทเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้ตามสัญญาค่ะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: นี่แหละค่ะคือกลไกที่ทำให้เราเปลี่ยนจากผู้รอรับความช่วยเหลือมาเป็นผู้ให้บริการที่มีสัญญาจ้างรองรับอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ชัดเจนมากครับมันคือการเปลี่ยนจากการทำบุญสงเคราะห์มาเป็นสิทธิทางกฎหมายแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเลยทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กันบ้างครับทุกท่านลองเช็คลิสต์คุณสมบัติตัวเองตามไปพร้อมๆกันนะครับ
0: ค่ะข้อแรกคืออะไรคะ
1: ข้อแรกคือต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปครับข้อที่2ต้องเป็นคนตาบอดตามการรับรองทางกฎหมายครับ
0: แล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อที่3เนี่ยซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญมากในวิชาชีพนี้คือต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขครับ
0: ขออนุญาตเสริมในข้อที่3สักนิดนะคะคือหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องมีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยยุ่งยากจัง
1: นั่นสิครับบางคนบ่นว่าทำยาก
0: ขอบอกเลยค่ะว่าใบรับรองนี้คือใบเบิกทางที่ทรงพลังที่สุดมันไม่ใช่แค่เศษกระดาษนะคะแต่มันคือเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานว่าทักษะการนวดของเราถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ปลอดภัยต่อผู้รับบริการค่ะ
1: อ๋อคือการันตีความปลอดภัย
0: ใช่ค่ะซึ่งสิ่งนี้เองที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทใหญ่ๆที่เขาจะมารับเราเข้าทำงานตามมาตรา33หรือ35ค่ะเขาจะกล้าจ้างเราก็ต่อเมื่อเรามีมาตรฐานวิชาชีพที่รัฐรับรองนี่แหละค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับมาตรฐานคือสิ่งที่จะรับประกันรายได้ที่ยั่งยืนของเราและเพื่อให้คนตาบอดทั่วประเทศสามารถเข้าถึงโอกาสการสัมมนานี้ได้อย่างทั่วถึงทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้ออกแบบโครงการให้กระจายการจัดงานออกเป็น5รุ่นครอบคลุม5ภูมิภาคทั่วประเทศเลยครับ
0: โหเรียกว่ายกขบวนไปเสิร์ฟความรู้กันถึงหน้าบ้านเลยนะคะ
1: ใช่ครับท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถเลือกรุ่นที่เดินทางสะดวกที่สุดได้เลยเรามาไล่เรียงกันทีละรุ่นเลยดีกว่าครับ
0: เริ่มต้นกันที่ภูมิภาคแรกเลยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังในภาคอีสานตอนบนและพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมตัวให้พร้อมค่ะกับรุ่นที่1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: จัดที่ไหนครับรุ่นนี้
0: จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569โดยสถานที่จัดงานคือณโรงแรมประจักษ์ตรารีสอร์ทค่ะใครสะดวกโซนนี้ลงปฏิทินไว้เลยนะคะ
1: ได้เลยครับขยับขึ้นไปรับลมหนาวกันต่อที่รุ่นที่2ครับสำหรับท่านผู้ฟังในพื้นที่ภาคเหนือโครงการนี้จะไปจัดกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: อ๋อเชียงใหม่เลยวันที่เท่าไหร่คะ
1: ระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569ณโรงแรมลำใหม่ครับถือว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้พี่น้องทางเหนือเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าไปร่วมงานกันได้เลยครับ
0: น่าสนใจมากค่ะล่องลงมาทางตะวันออกและปริมณฑลกันบ้างนะคะกับรุ่นที่3รุ่นนี้จะครอบคลุมผู้สมัครในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ครับผมจัดที่จังหวัดไหนครับ
0: โดยจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569สถานที่จัดงานคือณโรงแรมซีบรีซจอมเทียนรีสอร์ทค่ะจัดริมทะเลแบบนี้บรรยากาศการสัมมนาต้องคึกคักแน่นอนค่ะ
1: หูไปสัมมนาริมทะเลด้วยดีจังเลยครับทีนี้ลงใต้ไปหาเสียงคลื่นกันต่อบ้างครับกับรุ่นที่4สำหรับท่านผู้ฟังในพื้นที่ภาคใต้จะจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ครับ
0: ทะเลสวยเลยกระบี
1: ่ครับจัดระหว่างวันที่15ถึง17กันยายน2569ณโรงแรม The Pineapple ครับจังหวัดกระบี่นี่เดินทางสะดวกมากห้ามพลาดเลยนะครับ
0: และปิดท้ายความยิ่งใหญ่กันที่รุ่นที่5 สำหรับท่านผู้ฟัง

0: พื้นที่ภาคกลางค่ะงานนี้จัดขึ้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: อยุธยาวันที่เท่าไหร่ครับ
0: ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569ณโรงแรมอยุธยาริเวอร์ไซด์หรือที่คนพื้นที่มักจะรู้จักกันในชื่อโตบักเสงค่ะ
1: อ๋อโตบักเสงคุ้นหูเลยครับ
0: ใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าการจัดงานทั้ง5รุ่นนี้วางหมากไว้ครอบคลุมทุกจุดยุทธศาสตร์ของประเทศจริงๆเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทุกคนให้มากที่สุดค่ะ
1: ฟังกำหนดการแล้วต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆครับแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการไปร่วม งานสัมมนาหรือสมัครงานก็คืออาวุธคู่กายอย่างเอกสารนั่นเองครับ
0: เรื่องเอกสารนี้สำคัญมากห้ามลืมเด็ดขาดเลย
1: ตรงนี้เราต้องมาแจกแจงกันทีละรายการเลยครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดไปถึงหน้างานแล้วจะได้ดำเนินการฉลุยไม่ต้องวิ่งหาเครื่องถ่ายเอกสารให้วุ่นวายครับมีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมไปบ้านครับ
0: เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันเข้าอบรมมีทั้งหมด5อย่างที่สำคัญมากๆค่ะ
1: ครับผมอย่างแรกคืออะไรครับ
0: อย่างแรกเลยคือสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในทางกฎหมายค่ะ
1: อันนี้พื้นฐานเลยและอย่างที่สองเลยครับ
0: อย่างที่สองสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะเป็นสิ่งยืนยันว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้าสู่ระบบโควต้าการจ้างงานตามมาตรา33หรือ35ได้ค่ะ
1: ครับสำคัญมากจริงๆอย่างที่3ครับ
0: อย่างที่3สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยืนยันภูมิลำเนาค่ะ
1: อ๋อทะเบียนบ้านและอย่างที่4ล่ะครับ
0: อย่างที่4สำเนาใบรับรองผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขที่เราย้ำกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ครับผมและอย่างสุดท้ายครับ
0: และอย่างที่5สำเนาเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมนวดหลักสูตรต่างๆเพื่อใช้เป็นเรซูเม่โชว์ศักยภาพของเราค่ะ
1: ครบถ้วน5อย่างนะครับ
0: ใช่ค่ะเตรียมเอกสารทั้ง5อย่างนี้ให้ครบถ้วนและอย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในทุกฉบับมาให้เรียบร้อยจากที่บ้านเลยนะคะจะได้สะดวกรวดเร็วที่สุดค่ะ
1: เป็น5เอกสารที่เปรียบเสมือนกุญแจไขประตูสู่ความมั่นคงเลยนะครับและสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับในยุคดิจิทัลแบบนี้ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านลิงก์ออนไลน์ของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เลยครับ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดออนไลน์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับทางสมาคมก็เข้าใจดีครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะถนัดการกรอกข้อมูลบนสมาร์ทโฟนหรือบางท่านอาจจะมีคำถามเชิงลึกอยากรู้รายละเอียดว่าสัญญาจ้างเป็นแบบไหนจะได้ทำงานใกล้บ้านจริงไหม
0: ใช่ค่ะบางทีก็อยากโทรคุยมากกว่า
1: ทางสมาคมจึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไว้คอยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์โดยตรงเลยครับเตรียมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับท่านแรกคือคุณสุบินแบกคุณทศหมายเลขโทรศัพท์0817895166ย้ำอีกครั้งนะครับ0817895166ครับ
0: ค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งล่ะคะ
1: และอีกท่านคือคุณพัฒนันกรเวทหมายเลขโทรศัพท์0962594790ย้ำนะครับ0962594790ครับโทรไปสอบถามพูดคุยปรึกษาข้อกังวลใจต่างๆได้เลยครับโอกาสดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตแบบนี้ไม่อยากให้ปล่อยผ่านไปเลยจริงๆครับ
0: ฟังข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้แล้วถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่ระดับสังคมเราจะเห็นปรากฏการณ์หนึ่งที่งดงามมากเลยนะคะ
1: ปรากฏการณ์อะไรครับ
0: คือทั้งเรื่องความรู้ในการรับมือกับมรสุมสภาพอากาศที่แม่นยำขึ้นและความพร้อมในการคว้าโอกาสทางอาชีพจากกฎหมายแรงงานอย่างมาตรา33และ35สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือในประกาศนะคะแต่มันคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเปลี่ยนบทบาทของคนพิการในสังคมไทยอย่างสิ้นเชิงค่ะ
1: โหเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากครับอยากให้อธิบายขยายความตรงนี้อีกนิดครับว่าการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้มันไปเปลี่ยนบทบาทของพวกเราในสังคมได้อย่างไรครับ
0: คือถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตสังคมมักจะคุ้นเคยกับการมองคนพิการในฐานะผู้รับใช่ไหมคะรับความช่วยเหลือรับเงินสงเคราะห์หรือรอคอยความเมตตา
1: ใช่ครับภาพจำมันเป็นแบบนั้น
0: แต่เมื่อเรามีข้อมูลที่รวดเร็วเรามีกลไกทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิในการทำงานโอกาสในการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างโครงการของสมาคมที่เราพูดถึงไปมันเข้ามาติดอาวุธให้คนตาบอดสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทรงพลังได้ค่ะ
1: เปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลย
0: ใช่ค่ะลองคิดดูสิคะการที่คนตาบอดมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ประจำสามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวจับจ่ายใช้สอยและที่สำคัญคือการได้เสียภาษีกลับคืนสู่รัฐเหมือนประชาชนทั่วไปสิ่งนี้ล่ะค่ะคือบทพิสูจน์ของการมีอิสระในการดำเนินชีวิตด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
1: จริงด้วยครับเราก็จ่ายภาษีเหมือนกัน
0: อิสระภาพที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเดินกลางร่มฝ่าพายุฝนได้ด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะแต่คือการยืนหยัดในระบบเศรษฐกิจได้อย่างสง่างามด้วยเอกสารสัญญาจ้างงานในมือต่างหากข้อมูลข่าวสารจึงเปรียบเสมือนไฟฉายที่ส่องทางให้เรามองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวเราเองค่ะ
1: เป็นการตกผลึกความคิดที่ยอดเยี่ยมและก็สร้างพลังบวกได้อย่างมหาศาลเลยครับการเปลี่ยนผ่านจากผู้รับกลายมาเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือเป้าหมายสูงสุดที่เราอยากเห็นในสังคมนี้เลยครับ
0: อือหือใช่เลยค่ะ
1: และสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการของเราหากท่านมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลสนับสนุนหรือต้องการสอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์การฝึกอาชีพหรือข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านสามารถยกหูโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข044-353-452หรืออีกเบอร์คือ0816162399ครับ
0: โทรไปได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจ
1: ใช่ครับโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยครับทางสมาคมมีทีมงานที่พร้อมและยินดีให้บริการข้อมูลกับทุกท่านอย่างเต็มที่ครับ
0: ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ขอฝากข้อคิดเล็กๆไว้ให้ทุกท่านได้ลองนำไปทบทวนกันดูนะคะ
1: ครับผมเชิญเลยครับ
0: ในโลกยุคปัจจุบันที่หมุนไปอย่างรวดเร็วข้อมูลข่าวสารเปรียบเสมือนเข็มทิศชั้นดีแต่นอกเหนือจากการมีเข็มทิศในมือแล้วสิ่งที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมายได้จริงๆคือการลงมือทำค่ะ
1: การลงมือทำ
0: พอรู้ว่าคลายหรือฝนฝนไม่มีประโยชน์เลยหากเราไม่ยอมกางร่มและประกาศรับสมัครงานจะไม่มีความหมายเลยหากเราไม่ก้าวเดินไปยื่นเอกสารทุกการกระทำเล็กๆในวันนี้ล้วนเป็นตัวกำหนดเส้นทางและอิสรภาพในชีวิตของเราเสมอค่ะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่ใช้ติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: 9นาฬิกากับอีก50นาทีโดยประมาณกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้ช่วง NMAB อัปเดตเรายาวสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากข่าวสารนะครับต้องอาศัยความละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นประโยชน์เป็นข่าวอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันนะครับผ่านรายการแสงสว่างในความมืดซึ่งเราก็ออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุที่ร่วมรับสัญญาณเราณเวลานี้นะครับในช่วง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำคลอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.nmab.or.th และเรดิโอเว็บไซต์ www.pakifm.org นะครับเบอร์ไว้เว็บดีดีตำละคอง .com คลิกไปที่ FM 100 MHz Facebook YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาก็ติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับและนอกเหนือจากช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วท่านก็ยังสามารถรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือทางด้านของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้อีก3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราในช่วงบ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปทายครับ FM 104.50 MHz อำเภอปทายก็ติดตามรับฟังทุกๆช่วงเวลาทุกๆรายการของเราได้แล้วก็รวมไปถึงทางด้านของรายการแสงสว่างในความมืดที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยังออกอากาศอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็1รายการของมูลนิธิคนตาบอดมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับรายการเติมฝันปันสุขในช่วง 14:00 น.ถึง 15:00 น.วันพุธที่3ของทุกเดือนเช่นเดียวกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่าติดตามทุกๆรายการนะครับที่เราออกอากาศได้ผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.nmab.or.th นอกจากจะมีรายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆนะครับให้ท่านได้รับฟังกันตลอด24ชั่วโมงมีทั้งรายการสาระข่าวสารนะครับแล้วก็ผลงานเพลงให้ท่านได้รับฟังนะครับฟังเพลินๆไปเป็นเพื่อนท่านนะครับได้ตลอดทั้งวันได้เลยนะครับก็คลิกมาที่ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็กดเลือกฟังตามเซิร์ฟเวอร์นะครับของสถานีทั้ง3สถานีที่จะมีทั้งเซิร์ฟเวอร์หลักแล้วก็เซิร์ฟเวอร์สำรองนะครับก็สามารถเปิดอันไหนได้ก็ฟังอันนั้นได้เลยนะครับเป็นสัญญาณเสียงเดียวกันทั้งหมดนะครับสามารถรับฟังได้คมชัดตลอด24ชั่วโมงอย่างแน่นอนแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับที่จะสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็ยังโทรสอบถามก็ได้เช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452 0816162399ครับ0816162399โทรสอบถามได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับแล้วก็ นอกจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยังมี LINE Official นะครับหรือว่าแล้วก็ Facebook นะครับที่จะสามารถโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกัน LINE Official @nmabconnectนะครับกดเพิ่มเป็นเพื่อนพูดคุยแชทพูดคุยกันได้หรือว่ากดโทรพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันหรือว่า Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับติดตามข่าวสารหน้าเพจหรือว่าส่งข้อความมาคุยกันนะครับทั้งเป็นรูปแบบข้อความหรือว่าโทรผ่าน Messenger ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ YouTube ก็ได้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราก็ www.nmab.or.th นะครับก็ติดตามกันได้หรือว่าถ้าจำไม่ได้นะครับพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสมาคมของเราหลากหลายช่องทางให้ท่านได้ติดต่อเลยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกหนักเลยนะครับที่แถวสมาคมก็ฝากทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับตอนนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: การ
1: ไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาณประสงค์สรรพากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก11รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีที่นั่งด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาจุฬาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิสว่างควัตวรกัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานและตั้งแต่งภายในพระนั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตินะครับตามคติไทยโบราณ นั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่หนึ่งปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่หนึ่งเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่หนึ่งปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยอรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยอรบับค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับ ายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกววังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
1: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันนระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึง คำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
3: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวันหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะ
1: ครับ
3: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นน่ะเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
1: ่ครับ
3: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
1: ์ครับ
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาไม่ได
1: ้ครับ
3: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
1: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
1: ค
3: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยนะครับคราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื
1: ่
3: อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
1: ครับ
3: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
1: ้
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
1: ครับนะครับ

0: ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหาดนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและส่งกราบ

0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วได้ประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

ธิยามิยะทินาทานาเวรมณีจิขาปะทังสมาธิยามิ

ติภาวะธรรมสมาธิยามิ

0: หิมานิปัญจทิขาปะทานิสีเดนะทุกขติยันติสีเดนะโภคสัมปทาสีเดนะนิพพติยันติตัตมาสีลังวิโสทะเย
1: ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตพระตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับคือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตุสัพพะมังคลัง
1: นะครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายภัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัด

0: ทั้ง10รูปที่ได้ในการถวายผิดตุปัตหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือชั้นสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลากพระผู้สายโยงเพื่อจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
1: ครับ
0: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับจะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งการทอดพระผู้สายโยงลาดพระผู้สายโยงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
1: ี้ด้วย
0: ครับเมื่อลาดพระผู้สายโยงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเวนส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้อยู่นะครับ
1: ครับผม
0: ทั้ง10ไตร
1: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
0: ครับ
1: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
0: ครับ
1: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนก่อนครับ

0: ก่อนแล้วก็จะได้การเก็บพระพุทธาโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลักทักษิโณทกและประสงค์จะถวายอนุโมทนาถวายอันเทเรและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: วาติวาหาปุฎาปริปุเรนติสาวะลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะเมจะตุสัพเพปุเรนโตสังกปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะ

ปัติเลกาวัตสตังจีวัตุปัติเรกาวัตสตังจีวัตุปัติเรกาวัตสตังจีวัตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทุกขิโตโหตุพระเมนนมหาราชาสัพพมรราชินีกิติกิจังกิติอัมมังกิติราโภเทโยนิจังพระเมนนมหาราชวรสะพระมณียาสหะโอวาทสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์คร
2: ับ เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่เป็นอายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตัวจดถวายที่เรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษสำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ ครับ
2: แล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นดังอาสงฆ์แล้วก็จะได้สวดมัตติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมัตติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่จะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสดับประกอบนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
1: ครับ
2: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าพอเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
1: ๆ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทั้งหมด
2: ใช่ครับ
1: จำนวนสิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยว ครับอาจจะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ฮะครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะ
1: ครับ
2: เรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
2: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเมียนมีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก
1: ็
2: คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตาอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
2: ใช่คร
1: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
2: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาจส่งเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
2: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
2: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
2: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่2ลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
2: นะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดาๆนะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
2: นะซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจกแจงรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับถ้าทางท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองนี่สมาแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงาน ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก็ไก่กับคอควายไงอาจารย
2: ์คือตัวนี้น่าสนใจมากนะคร
1: ับ
2: คือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะซึ่งสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงชั้นกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถาเนี่ยแปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสายุงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนนทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในที่แรกขณะนี้ได้เสด็จพระชนนไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าละพระครูสายุงเพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกนะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี้ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทเนี่ยนะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นเขาถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตับประกรณ์สัตตับปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร
0: ์ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
2: อนิจจาวัฏสังขารอุปาทวายธรรมนิโนอุปาทิสวานิรุจจันติเตสังโฆสมุโส
0: เมื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิโณทพครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดุลเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปขึ้นยังอาสม
2: ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมะราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: เพื่อพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมหิดลพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกกยารามพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: พระสงฆ์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระที่นั่งพิมาลัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย
3: ์ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างนึงว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะไปบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับมาสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้งสองชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองที่ขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมาครับอาจารย์
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วค่อยประสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการประสานมาตลอดนะเพราะว่าในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่สองนี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ ครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชอาณาจักรเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

0: อุปาทวายธรรมมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปสโมสุโค
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยงแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในครับเที่ยวที่สองนะซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสม

0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรจมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถที่ราชกัญญานีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจารย์ทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปนี่รายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้จะปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอสงฆ์ทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอสงฆ์เรียบร้อยแล้วครับจะประกาศได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีก1เที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีก1เที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายงที่ด้านหน้าอสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับแล้วก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4จำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เองประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้า เข้าเฝ้าทูลอมทูลิพระบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกรณ์ครับ
2: อัญญาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมนิโนอุปัสสิตวานิรุสสันติเตสังสุปปโน

ังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วเจ้าพนักงานได้เก็บพระภูษาโยมยืนอย่างที่เดิม

0: กลับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสงฆ์ไทยในที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาภิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับปกรณ์ครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียในต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สืบคลองตันรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งลักพาตัวชาวอินเดียไปซ้อมทรมานพ่นสีแดงถ่ายคลิปรีดค่าไทยคนละ4ล้านรูปีเร่งร่าอีก1รายเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำโดยพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยะมณีผู้กำกับการตม.จังหวัดชลบุรีพร้อมกำลังตำรวจเข้าตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนเมืองพัทยากรณีมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3รายที่ถูกแก๊งคนร้ายลักพาตัวไปกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อเรียกค่าไถ่จากญาติเจ้าหน้าที่พบผู้เสียหายทั้ง3รายถูกมัดมือมัดเท้าใช้เทปกาวปิดปากและถูกทำร้ายร่างกายโดยหนึ่งในผู้เสียหายถูกถอดเสื้อผ้าเหลือเพียงกางเกงชั้นในก่อนคนร้ายใช้สีสเปรย์สีแดงพ่นตามศีรษะและลำตัวให้คล้ายเหมือนเลือดเพื่อนำภาพและคลิปวิดีโอส่งไปข่มขู่ญาติเรียกค่าถ่ายคนละ4ล้านรูปีหรือประมาณ1ล้าน4แสนบาทพร้อมขู่ว่าหากแจ้งตำรวจจะถูกสังหารจากการสอบสวนผู้เสียหายให้การว่าได้ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวพัทยาจากผู้ที่อ้างตัวเป็นบริษัททัวร์ก่อนถูกหลอกให้เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังบ้านพักหลังดังกล่าวแล้วถูกใช้อาวุธมีดข่มขู่ควบคุมตัวและบังคับให้ญาติโอนเงินค่าถ่ายนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่าขบวนการดังกล่าวมีสมาชิกทั้งหมด5คนเป็นชาวปากีสถาน4คนและชาวอินเดีย1คนล่าสุดฝ่ายสืบสวนสน.คลองตันได้ประสานกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีดังกล่าวก่อนสืบสวนแกะรอยจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายภายในโรงแรมแห่ง1ย่านสวนหลวงกรุงเทพมหานครภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเดินทางมารับตัวกลับไปดำเนินคดีตามหมายจับขณะที่ผู้ต้องหาอีก1รายยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนตัวต่อ
10: การวิเชียรมาศ9แต้มจะวิ่งไปไหนเหร
11: อหนีเถอะตัวอะไรก็ไม่รู้บินวนไปมา
12: ตัวอะไรน่ะสีสวัสด
10: ตัวต่อไง
12: ตัวต่อตัวต่อนี่ต่อยไหม
10: แน่นอนต่อเป็นแมลงชนิดหนึ่งมีเหล็กในคนที่โดนต่อยจะเจ็บปวดมากแล้วถ้าโดนมากๆเนี่ยตายเลยนะมันมักจะอยู่บนต้นไม้จำไว้นะ9แต้มวิเชียรมาศถ้าเห็นแล้วก็อย่าเข้าใกล้เชียว
11: คำว่าต่อที่ไม่ได้หมายถึงแมลงเนี่ยมีไหมสีสวัสดฉันว่าเคยได้ยินนะ
10: มีสิต่อยังมีความหมายอีกเยอะเลยต่อคือแมลงมีพิษมีหลายชนิดมีชื่อต่างๆเช่นต่อหลวงต่อหัวเสือ
13: และพบกันใหม่นะคะ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแนะมีไข้สูงเกิน2วันรีบพบแพทย์หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังต้องเฝ้าระวังและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูการระบาดแม้จำนวนผู้ป่วยในปี2569จะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแต่อัตราป่วยตายกลับสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวขอให้ประชาชนสังเกตอาการหากมีไข้สูงต่อเนื่องเกิน2วันควรรีบพบแพทย์และหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบกลุ่ม NSAIDโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารหรือมีผื่นแดงตามร่างกายบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภาวะอ้วนจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองหรือบุคคลในครอบครัวพร้อมเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านการอักเสบกลุ่ม NSAIDเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนและไดโคฟินเนกรวมถึงยาชุดเนื่องจากยาเหล่านี้มีผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อมีไข้ควรรับประทานยาพาราเซตามอลเท่านั้นหากไข้ไม่ลดอาเจียนมากขึ้นเลือดออกตามไรฟันมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือซึมลงให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีทั้งนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณรอบๆ บ้านโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดใส่กำจัดลูกน้ำยุงลายคว่ำภาชนะขังน้ำที่ไม่ได้ใช้และกำจัดเศษขยะบริเวณบ้านและแนะนำให้ประชาชนทายากันยุงเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดโดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อเป็นการป้องกันการส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกสู่บุคคลในครอบครัวและชุมชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเครื่องหมายราชการติดหน้ารถ
13: อ้าวลุงมาหาพ่อเหรอครับ
14: เออใช่แล้วเอว่าแต่เองทำอะไรอ่ะติดอะไรไว้หน้ารถน่ะคุ้นๆวะเฮ้ย
13: อ๋อตาโล่ตำรวจไงลุง เวลาขับรถไปไหนมาไหนจะได้ไม่โดนตำรวจเรียกเพราะนึกว่าเป็นพวกเดียวกัน
14: เฮ้ยเอาเครื่องหมายตำรวจมาติดไว้หน้ารถเนี่ยได้ด้วยเหรอเฮ้ย
15: ไม่ได้นะคะกฎหมายว่าไว้ห้ามไม่ให้ใครเอาเครื่องหมายราชการมาติดหน้ารถเว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งจากหน่วยงานราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นใครฝ่าฝืนเอาไปติดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับเงินไม่เกิน2,000 บาท ฉะนั้นอย่าติดเครื่องหมายราชการหน้ารถโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
13: ตายตายเอาออกดีกว่าเดี๋ยวเสียเงินแถมติดคุกอีกไม่เอาไม่เอา
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปช.ตรังเดินหน้าโอท็อประดมความพร้อมผู้ประกอบการลุยงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานและการเตรียมความพร้อมด้านสินค้าการบริหารจัดการร้านค้าและการให้บริการแก่ผู้บริโภคการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดตรังก่อนเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อประดับประเทศซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผู้บริโภคในวงกว้างทั้งนี้นายจตุพลได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพสินค้ามาตรฐานการให้บริการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพของผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดตรังพร้อมสร้างโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มยอดจำหน่ายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตเข้มแข็งและยั่งยืนการร่วมงานในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดตรังจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่สายตาผู้บริโภคทั่วประเทศต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าลั่นถันคำว่าลั่นถันเขียนลอลิงไม่หันอากาศไม้เอกนอนหนูทอถุงไม่หันอากาศนอนหนูลั่นถันเป็นคำภาษาจีนฮกเกี้ยนลั่นแปลว่าสับสนโอลมานวุ่นวายส่วนถันแปลว่ากระโดดโลดเต้นเดิมลั่นถันเป็นชื่องิ้วประเภทหนึ่งซึ่งเล่นกันแพร่หลายในแถบตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งและทางใต้ของมณฑลฮกเกี้ยนในช่วงปลายราชวงศ์หมิงต่อกับต้นราชวงศ์ชิงไทยเรียกว่างิ้วลั่นถันเป็นงิ้วที่เมื่อถึงฉากต่อสู้ตัวงิ้วก็กระโดดฟาดฟันกันจนดูสับสนโอลหม่านไปทั่วทั้งเวทีต่อมาไทยได้นำทำนองเพลงประกอบงิ้วลั่นถันมาประดิษฐ์เป็นเพลงไทยสำเนียงจีนประเภทเพลงเถาเรียกว่าเพลงลั่นถันภายหลังแต่งขยายเป็นเพลงเถา3ชั้นเรียกว่าเพลงจีนลั่นถัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
10: สร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดประเภทรายการวิทยุจากศูนย์คุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

สโมสรวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมจุดประกายความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้สู่เวทีสื่อสาธารณะที่เปิดกว้างสำหรับผู้ฟังทุกท่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมศาสตร์เคียงคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลื่นความถี่ AM 981กิโลเฮิรตซ์วันนี้พบกับผมสิทธิพงษ์แซจิ้วรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณของเราเป็นรายการที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ฟังทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุรวมทั้งข่าวสารต่างๆเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการรวมถึงโรคภัยใกล้ตัวและวิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยของผู้สูงอายุผมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกสัปดาห์ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 14:05 นถึง 14:30 นสำหรับสัปดาห์นี้มีข่าวสารที่น่าสนใจอะไรบ้างผมได้เตรียมนำข้อมูลมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารแรกกันเลยนะครับที่มาและพัฒนาการกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราปีพุทธศักราช2548กฎกระทรวงฉบับที่4ปีพุทธศักราช2542อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522และมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ8และวงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปีพุทธศักราช2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่3ปีพุทธศักราช2543อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา29ประกอบกับมาตรา31มาตรา35มาตรา48มาตรา49และมาตรา50ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยข้อ2ในกฎกระทรวงนี้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราหมายความว่าส่วนของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ในและภายนอกอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราประกอบไปด้วยลิฟต์หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนำคนขึ้นลงระหว่างพื้นของอาคารที่ต่างระดับกันแต่ไม่ใช่บันไดเคลื่อนหรือทางเลื่อนและพื้นผิวต่างสัมผัสหมายความว่าพื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิวและสีในบริเวณข้างเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได้และความกว้างสุทธิหมายถึงความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจากสิ่งกีดขวางกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราปีพุทธศักราช2548ข้อที่3อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้จะต้องจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพและคนชราตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ในลักษณะที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปวงเล็บที่1โรงพยาบาลสถานพยาบาลศูนย์การบริการสาธารณสุขสถานีอนามัยอาคารที่ทำการของราชการรัฐวิสาหกิจองค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสถานศึกษาหอสมุดและพิพิธภัณฑสถานของรัฐสถานีขนส่งมวลชนเช่นท่าอากาศยานสถานีรถไฟสถานีรถท่าเทียบเรือที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน300ตารางเมตรและวงเล็บ2สำนักงานโรงมหรสพโรงแรมหอประชุมสนามกีฬาศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าประเภทต่างๆที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2,000 ตารางเมตรกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราปีพุทธศักราช2548หมวดที่1ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกหมวดที่2ทางลาดและลิฟต์หมวดที่3บันไดหมวดที่4ที่จอดรถหมวดที่5ทางเข้าอาคารทางเดินระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคารหมวดที่6ประตูหมวดที่7ห้องส้วมหมวดที่8พื้นผิวต่างสัมผัส
หมวดที่9โรงมหรสพหอประชุมและโรงแรมผมจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังในแต่ละหมวดนะครับกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่หรือบริการสาธารณะอื่นเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ปีพุทธศักราช2555ข้อที่5อาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนหรือองค์กรอื่นใดที่มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. ที่นั่งสำหรับคนพิการหรือพื้นที่สำหรับจอดรถคนพิการ 2. ทางลาด 3. พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น 4. บันไดเลื่อนสำหรับคนพิการ 5. ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในทางลาด 6. ราวกันตกหรือผนังกันตก 7.ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ 8. สถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการ 9. โทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการ 10. จุดบริการน้ำดื่มสำหรับคนพิการ 11. ตู้บริการเงินด่วนสำหรับคนพิการ 12. ประตูสำหรับคนพิการ 13. ห้องน้ำสำหรับคนพิการ 14. ลิฟต์สำหรับคนพิการ 15. ที่จอดรถสำหรับคนพิการ 16. สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ 17. ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 18. ทางสัญจรสำหรับคนพิการ 19. ตู้ไปรษณีย์สำหรับคนพิการ 20. พื้นที่สำหรับหนีภัยของคนพิการ 21.การประกาศเตือนสำหรับคนพิการทางการมองเห็นและตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัยสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 22. การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นและตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมายสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายและ 23. เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อย1คนเพื่อให้บริการคนพิการกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ยานพาหนะและบริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้พุทธศักราช2556ข้อ4ยานพาหนะดังต่อไปนี้ให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 1. รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 2. รถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 3. รถไฟตามกฎหมายว่าด้วยการจัดวางการรถไฟและทางหลวง 4. รถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 5. เรือโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยและ 6. อากาศยานขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศผมยังมีอีกหลายหัวข้อเลยนะครับที่จะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขอยกยอดเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับเราจะมาเล่าให้ฟังต่อในเรื่องนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาฟังในข่าวสารเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับแผลกดทับนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาฟังเนื้อหาที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณครับ

ฟังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

แผลกดทับป้องกันได้เริ่มที่ดูแลผิวให้แข็งแรงในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนอกจากการกินยาและดูแลความจำเป็นในชีวิตประจำวันแล้วเรื่องใหญ่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคงหนีไม่พ้นเรื่องของแผลกดทับเพราะเมื่อเกิดขึ้นทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้แต่รู้หรือไม่ว่าแผลกดทับนั้นป้องกันได้วันนี้ผมจะมาช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจเกี่ยวกับแผลกดทับที่เป็นการบาดเจ็บหรือเกิดแผลอันเป็นผลจากเนื้อเยื่อถูกกดทับเป็นเวลานานหรือกดทับรุนแรงทำให้เลือดไหลมาเลี้ยงได้น้อยกว่าปกติส่งผลให้เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนและสารอาหารจนในที่สุดเนื้อเยื่อจะบาดเจ็บและตายนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นเช่นสภาพผิวหนังที่อ่อนแอเนื่องจากผิวเปียกชื้นผิวบวมน้ำการขาดสารอาหารโรคและการรักษาที่มีผลต่อสภาพผิวรวมถึงการเสียดสีทำให้เกิดแผลได้ในที่สุดเรามาดูในหัวข้อที่ว่าใครบ้างที่จะเสี่ยงต่อการเป็นแผลกดทับได้บ้างหลักๆเลยก็คือผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้เช่นผู้ป่วยอัมพาตผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนเพลียมากๆผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวนอกจากนี้ยังพบได้บ่อยๆในผู้ที่ขาดสารอาหารและผู้ป่วยที่การไหลเวียนของโลหิตไม่ดีโดยบริเวณที่เกิดแผลกดทับได้บ่อยได้แก่บริเวณที่มีหนังหุ้มกระดูกตามปุ่มกระดูกเช่นผู้ที่นอนหงายท่าเดียวนานๆมักจะเกิดแผลกดทับที่บริเวณกระดูกส้นเท้ากระดูกก้นกบข้อศอกสะบักหรือผู้ที่นอนตะแคงท่าเดียวนานๆก็จะพบแผลกดทับที่บริเวณสันสะโพกต้นแขนหูตาตุ่มเป็นต้นนะครับแผลกดทับน่ากลัวกว่าที่คิดเลยนะครับเพราะว่าแผลกดทับไม่ใช่แค่แผลธรรมดาทั่วๆไปอาจจะรุนแรงถึงกระดูกได้เกิดการติดเชื้อและเนื้อเยื่อตายซึ่งอาจจะลามไปสู่การตัดอวัยวะบางส่วนได้โดยบริเวณที่ต้องดูแลอย่างมากเพราะเสี่ยงที่จะเกิดแผลกดทับและติดเชื้อได้ง่ายนั้นคือบริเวณที่เกี่ยวกับการสัมผัสสิ่งขับถ่ายนั่นเองเพราะคนเราต้องขับถ่ายผู้ป่วยติดเตียงก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือผู้ป่วยขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วของเสียมักจะตกค้างอยู่ในผ้าอ้อมระยะเวลาหนึ่งก่อนจะได้รับการทำความสะอาดจึงเกิดความอับชื้นได้ง่ายเสี่ยงต่อการอักเสบของผิวและเกิดแผลกดทับได้ง่ายในที่สุดนะครับทำความสะอาดดีมีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งในการดูแลสุขภาพผิวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับคือดูแลให้สภาพผิวแข็งแรงมีความชุ่มชื้นที่พอดีและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดที่มีความอ่อนโยนเหมาะสมกับสภาวะผิวของผู้ป่วยจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลได้เพราะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่กลั้นสิ่งขับถ่ายไม่ได้ผิวจะเปียกชื้นและอาจจะมีการอักเสบอาจจะด่างและเอนไซม์ในอุจจาระนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นด่างต่อผิวและการขัดถูและความเปียกชื้นจากการล้างน้ำบ่อยครั้งจะเสริมให้เกิดการอักเสบได้ด้วยซึ่งผิวที่อักเสบแล้วมีโอกาสเกิดแผลกดทับได้สูงถึง3เท่าเมื่อเทียบกับสภาวะผิวปกติในกรณีของผู้ป่วยติดเตียงยังไม่มีแผลกดทับก็แนะนำว่าการป้องกันไม่ให้เกิดผิวหนังอักเสบจากสิ่งขับถ่ายก็สำคัญโดยสามารถทำได้ง่ายๆ3ขั้นตอนก็คือ 1. ทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์กรดอ่อนหรือสเปรย์ชนิดไม่ต้องล้างน้ำช่วยคงคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนของผิวชนิดสเปรย์ใช้หลังจากเช็ดอุจจาระออกแล้ว

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
9: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
10: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
9: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
10: ช่วยชีวิตได
9: ้ตะโกนยังไง
10: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
9: โยนแบบไหน
10: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว้
9: ยื่นอะไร
10: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
9: จำให้ขึ้นใจ
10: ตะโกนโยนยื่น
9: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
10: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
11: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
12: ขนาดนั้นแล้วอายุของการใช้งานของมัน 50-80 ปีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงของมันเนี่ยทุก2ปี
13: ค
12: ือหมายถึงว่าเราไม่ต้องเอาน้ำมันไปเติมทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะเขาจะรบกันยังไงน้ำมันเอาส
13: อง
12: สองปีเนี่ยก็จะอยู่เหมือนเดิมนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วเรื่องที่พูดถึงเรื่องความปลอดภัยที่ทุกคนกลัวคุณทราบไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยตายจากมอเตอร์ไซค์กี่คนในประเทศไทยเขาทำสถิติมานะ80คน
13: ครับต่อวันนะ
12: ต่อวัน
13: ครับ
12: ไอ้ที่บาดเจ็บเป็นพิการเป
13: ็
12: นผักเป็นอะไรเนี่ยยังไม่ได้นับเลย
13: ครับ
12: แล้วเรากลัวมันไหม
13: ครับ
12: ไม่เห็นมีใครกลัวเลยกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์กันยิ้มแฉ่งกันอยู่เนี่ยนะฮะแต่เราเคยมีคนตายจาก
14: เทศกาล
12: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไหมมีครับมี
13: คร
12: ับ เชอร์โนบิลตาย2คน
14: 2คน
12: เอ้ยไม่ใช่ฟุกุชิมะตาย2คนคนหนึ่งตกเครนตายคนหนึ่งถูกประตูงับตาย
13: ครับ
12: ไม่ตายจากนิวเคลียร์เลย
13: ครับ
12: นะเชอร์โนบิลก็ไม่มีตายแต่เรากลัวมันนะฮะ
13: อันนั้นเทคโนโลยีเก่าด้วยนะ
12: อันนั้นใช่อันนั้นเป็นเทคโนโลยีเกือบร้อยปีแล้ว
13: แล้วปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไหม
12: มันเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีจุดเริ่มต้นคือว่าเพราะตัวมันเล็กนะเศษหนึ่งส่วนพันของตัวใหญ่ที่มันมี
13: ครับ
12: นะฮะแล้วเมื่อคนเนี่ยมีประสบการณ์เรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีวิธีป้องกันนะทุกประเทศเขาก็หาวิธีป้องกันญี่ปุ่นตัวร้ายที่สุดเพราะญี่ปุ่นได้ผลกระทบกับเรื่องนี้เป็นประเทศที่มากที่สุด
13: ทั้งแผ่นดินไหว
12: ทุกอย่างของเขา
13: ครับ
12: เพราะฉะนั้นเขาก็กว่าที่เขากระโดดเข้ามาได้เขาก็รู้แล้วว่ามันปลอดภัยขนาดไหนมันเป็นระบบที่เรียกแพสซีฟมันสามารถที่จะปิดตัวมันเองโดยไม่คนไม่ต้องไปกดสวิตช์กดอะไรเลย
13: ม
12: ัน
13: เกิดอุบัติเหตุ
12: ใช่
13: อุบัติเหตุอะไรก็ตามมันจะปิดระบบด้วยตัวมัน
12: ปิดระบบตัวมันเองแล้วก็ตัวมันเองของมันเนี่ยผลิตความร้อนได้ไม่ถึง1,400องศาเซลเซียส 1,500 องศาเซลเซียสถึงจะหลอมเหล็กเพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยจะไม่หลอมอะไรเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นลงเองได้อันนี้คือระบบแพสซีฟของมัน
13: แล้วสารที่ใช้ก็คือใช้เกลือเท่าที่ทราบ
12: คือมันมีหลายระบบอากาศระบบน้ำตอนนี้มันระบบที่สูงที่สุดคือการเปลี่ยนผ่านของความร้อนใช้ระบบเกลือนะครับอันนี้เอามาทดแทน
14: อันนั้นก็คือสารนำความร้อนออกจากตัวเครื่องแต่คราวนี้สิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนจากระบบดั้งเดิมที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกเพื่อระบายความร้อนตอนหลังเนี่ยไฟฟ้ากับมอเตอร์เพื่อเปิดปิดสวิตช์หรืออุปกรณ์ที่จะเคลื่อนความร้อนพวกนี้ออกไปเนี่ยเขาใช้แรงโน้มถ่วงของโลกก็คือเป็นพลังงานศักดิ์ที่บอกว่าเมื่อระบบทุกอย่างหยุดเนี่ยกลไกในการระบายความร้อนเนี่ยจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยในการดึงน้ำหรือดึงสารละสารที่จะช่วยระบายความร้อนเนี่ยให้ทำงานเองนะฮะโดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งไฟจากภายนอกเพราะว่า lesson learned คือบทเรียนที่ได้มาจากที่ว่าอ๋อเมื่อระบบปิดแต่ว่า emergency อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองมันก็พังไปด้วยเพราะฉะนั้นกลไกที่จะไปเปิดอุปกรณ์ระบายความร้อนเนี่ยไม่มีเขาก็เลยออกแบบให้มันทำงานเองด้วยแรงโน้มถ่วงของมัน
13: ด้วยเหตุผลด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในความปลอดภัย
14: ก็เชื่อมั่น
13: ได
14: ้เชื่อมั่นขึ้นอีกระดับหนึ่ง
13: แล้วเราจะเริ่มต้นกันตั้งเมื่อไหร่อย่างไรดีครับ
12: เริ่มต้นเมื่อวานนี้ครับคือตัวผมเองเนี่ยผมเห็นเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยผมก็อายุมากแล้วนะอยากจะให้เกิดขึ้นในช่วงอายุของผมนี่แหละนะพยายามผลักดันในทุกทางแต่เท่าที่ฟังเท่าที่ศึกษามาเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเดินช้ามากเราขยับอะไรต่างๆช้ามากตอนนี้นะฮะพม่าตกลงแล้วทำแล้วเริ่มต้นแล้วนะฮะ

0: กันแล้ววางแผนว่าจะทำสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะเป็นประเทศสุดท้ายหรืออาจจะไม่ได้ทำเลย
1: ถ้าไม่คิดไม่ได้แล้วนะฮะท่านประธานเราเห็นอย่างนั้นตรงกันนะครับในคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการงาน
0: มันมีอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดให้ทุกท่านเข้าใจนะฮะทำไมเราถึงอยากจะเน้นอันนี้พลังงานจากไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาดนะฮะคำว่า net zero หรือ green energy เนี่ยตอนนี้มันติดปากทุกคนคนไทยหลายเปอร์เซ็นต์ 5-60% เริ่มเข้าใจปี2030เนี่ยผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เราผลิตขึ้นในประเทศเนี่ยถ
1: ้
0: าเราจะส่งไปขายต่างประเทศเนี่ยส่งไปขายยุโรปเนี่ยเราจะถูกขึ้นภาษี
1: คือ
0: เรียกคาร์บอนแท็กซ์นะทางยุโรปจะขึ้นภาษีเรา
1: ซีแบมเนี่ยนะ
0: ครับเป็นเรียกว่าบางทีคนเข้าใจก็ว่าซีแบมนะเป็นคาร์บอนแท็กซ์อันนี้2030ซึ่งอีก 4-5 ปีนี้เอง
1: ถ้าเราไม่ปรับตัวณขณะนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องพลังงานซึ่งเป็นต้นทุน
0: ก็อาจจะคิดว่าโอ้แค่ขึ้นภาษีเราอยู่รอดปี2050อีก24ปีถ้าไม่ทำจะพลังงานสะอาดเขาไม่ซื้อเรา
1: ไม่ซื้อเลย
0: เพราะฉะนั้นเราปลูกข้าวซึ่งเอาปุ๋ยมาจากพลังงานที่ไม่สะอาดเราก็กินเองให้หมดประเทศนะจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เราก็ต้องมาใช้เองในประเทศเขาไม่รับซื้อแล้วเราจะทำยังไงอันนี้เราจะทำยังไง
1: เป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับอนาคตนะในเรื่องเศรษฐกิจที่เราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองมันต้องมีการซื้อการขายเพราะฉะนั้นในกติกาโลกที่เขาเปลี่ยนไปประเทศไทยเราก็ต้องเปลี่ยนต้องเตรียมพร้อมสำหรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยครับใช่
0: แต่การเตรียมพวกนี้มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊
1: บ
0: นะเราจะต้องตัดสินใจที่เริ่มต้นทำจะต้องเริ่มให้ความรู้ประชาชนเริ่มความรู้ให้ความรู้กันหน่วยงาน
1: จะนับหนึ่งได้ก็ต้องอยู่ในแผน
0: PDP
1: ของประเทศก่อนละ
0: แผน PDP จะต้องออกมา
1: ต้องออกมาก่อนครับ
2: ตรงนี้ที่มันมาช่วยใน PDP เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของว่าจุดอ่อนเราแก้จุดอ่อนก็คือว่าพลังงานวนเวียนเนี่ยอย่างแสงแดดเนี่ยมันก็ออกมาประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงมันไม่ได้ไปจนถึงกลางคืนด้วย
1: ใช่
2: มั้ยความอะไรที่บอกว่าต่อเนื่องของไฟฟ้าที่มาจากแสงแดดเนี่ย
1: ลมก็ตามแสงแดด
2: ลมเนี่ยก็ไม่ได้พัดตลอด24ชั่วโมง
1: มันไม่ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: แต่ว่า SMR เนี่ยมันสามารถผลิตขึ้นมาแล้วก็เดินเครื่องแบบนิ่ง
1: ๆ
2: กับเกือบ 100% เนี่ยวิ่งอยู่ตลอดเวลา
1: ก็คือเป็นความจำเป็นต้องผสมก
2: ัน 7/24 ก็ 24/7 ก็คือ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห
1: ์
2: ปีนึงก็เดินตลอดปีแล้ว2ปีค่อยไปหยุดเครื่อง เอาเชื้อเพลิงมาเปลี่ยน
0: ใช่ครับ
2: ไอ้นี่มันจะค่อนข้างจ่ายไฟได้เสถียรกว่าสิ่งที่ SMR จะมาแก้เพนพอยต์ของพลังงานสะอาดแบบ Renewable Energy หรือว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยตรงนี้คือการช่วยในเรื่องความเสถียรของระบบไฟฟ้าแทนที่จะใช้อุปกรณ์เสริ
1: ม
2: คำว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็คือแทนก็หมายว่าเราใช้ไฟ renewable แล้วเราก็มีอุปกรณ์เสริมที่มาช่วยรักษาโวลต์รักษาแรงดันไอ้ความถี่มันเนี่ยก็อันนี้คือใช้อุปกรณ์ช่วยแต่ถ้าบอกว่าตัวของมันเองเนี่ยสามารถจ่ายได้นิ่งเลยตรงนี้จะดีกว่าไหมครับ
0: ใช่ครับใช
1: ่มีอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องประชาชนอาจจะสงสัยเรื่องพอมีเวลาเรื่องของภารกิจของในฝ่ายบริหารนะฮะสสสวต่างกันยังไงเราทำไมถึงทำงานที่มันครบควบคู่กันไปได้ท่านประธานน้องจะให้ความรู
2: ้
1: ต่อพี่น้องประชาชน
0: จริงๆผมเองเนี่ยเกิดจะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดในเรื่องพวกนี้นะฮะคือผมถ้าผมจับทำอะไรผมก็อยากจะให้มันจากต้นจนจบเลยให้เห็นผลออกมาแต่ก็อีกนั่นแหละก็เราเป็นสวซึ่งก็มีชื่อว่าเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติน
1: ิติบัญญัติ
0: มิติบัญญัติเราก็ตรวจเรื่องกฎหมายนะมาดูแก้ไขจริงๆเราสวจริงๆเราไม่มีสิทธิ์แก้ไขด้วยซ้ำนะ
1: แต่เรามาตรวจดูศึกษาม
0: าศึกษาใช่มีคอมเมนต์มีข้อแนะนำข้อเสนอแนะเข้ามานะโดยให้ฝ่ายสสครับใช่ฝ่ายสสนะครับแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราทำคือจุดไหนก็ตามอย่างท่านสัมพันธ์เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมาเยอะนะแล้วก็เราหน้าที่ทำไงพอเข้าโรงเรียนมาเราทำเฉยเหรอ
1: ไม่ได้
0: หรือเราจะไปแค่ดูกฎหมายเหรอชาวบ้านเดือดร้อน
1: ศึกษาติดตามยังคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
0: ชาวบ้านไม่มีไฟมา40ปีแล้วท่านสัมพันธ์ทำยังไงครับ
1: ใช่ครับก็อย่างกรณีของบ้านห้วยต้าจังหวัดอุต

0: อดีตเราก็เร่งศึกษาติดตามหาข้อเท็จจริงแล้วก็บอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการไม่ได้สั่งการนะฮะ
1: บ
0: อกให้เขาทราบถึงความจำเป็นจากการศึกษาติดตามแล้วเราก็พบว่ามันเป็นจริงเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการทำงานของสมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการศึกษาติดตามสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งกลับไปยังหน่วยงานผู้ปฏิบัติซึ่งเขาเห็นตามจากสิ่งที่เราเสนอเป็นเอกสารตามข้อเท็จจริงหน่วยงานต่างๆเขาก็ไปทำนะลักษณะงานมันแม้จะไม่ได้สั่งการได้อำนวยการโดยตรงได้แต่ว่าในหน้าที่ของนิติบัญญัติในเรื่องของการติดตามตรวจสอบศึกษาเพิ่มเติมให้ข้อเสนอแนะนั่นเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้วใช่ไหมฮะท่านประธาน
1: ใช่ใช่โดยเรื่องนี้เรามาเจอกันอีกเรื่องหนึ่งคือพรุ่งนี้เราจะไปสุรินทร
0: ์ครับ
1: น่าจะไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมคุยกับเจ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล
0: ครับ
1: ก็บอกทำไมจะอยู่ไม่ได้หรือจะอยู่ได้จะมาศึกษาหาข้อเท็จจริง
0: ร
1: เราช่วยอะไรได้บ้างไหมแบบนี้นะอันนี้เราจะไปนั่งคุยเราไม่ใช่จะอยู่ๆว่ามันต้องมีหรือจะไม่มี
0: แล้วก็ดูถึงเหตุและผลเพื่อความมั่นคงของประเทศและ
2: ฝั่งทั้งสองฝั่ง
0: และประชาชนในเรื่องของผลกระทบที่ประชาชนได้รับด้วย
1: ครับครับ
0: ถ้ามีประเด็นกลับมาในเรื่องของแหล่งเงินหน่อยไหมฮะว่าถ้าในเรื่องของปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยเอาแบบเร็วๆเนี่ยท่านลองเซตพอมองเห็นไหมฮะว่าที่จะพอจะเสนอ
1: ผมมีอยู่นิดหนึ่ง
0: ผ
1: มมีอยู่นิดหนึ่งคนที่ไปซื้อรถใหม่เนี่ยคิดว่าเขาเป็นคนจนไห
0: ม
1: เขามีพอที่จะจ่ายภาษีได้ไห
0: ม
1: ภาษีอะไรฮะภาษีค่าป้ายแดง
0: อ๋อครับ
1: แทนที่จะปิดป้ายติดป้ายแดงไปสัก3ปีหลบเลี่ยงภาษีนะฮะ
0: ครับอันนี้เป็นแหล่งเงินอีกอันนึงอัน
1: นี้เป็นแหล่งเงินของกรม
0: ขนส่ง
2: คมนาคม
0: กระทรวงคมนาคม
1: เขาซื้อออกรถมาปั๊บบริษัทรถออกป้ายขาวมาให้เลยหรือป้ายสีอะไรไม่ใช่ป้ายแดงแล้วเขาจะต้องเริ่มต้นเสียภาษีเลย
0: อ้าวครับใช่ครับ
1: ปีหนึ่งเนี่ยเราออกรถคันใหม่ในคนไทยเนี่ยออกรถเยอะน
0: ะ
1: ได้มาหลายสตางค์นะเนี่ย
2: แต่เงินเข้าคนละกรมนะครับอันนี้
1: ก็
2: กรมการขนส่งทางบก
1: ก
2: ็กรมทางหลวงกรมทางหลวง
0: หาแหล่งไว้ก่อน
1: หาแหล่งไว้ก่อนอาจจะเชื่อมโยงกันได้ประชาชน
2: แต่ว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ถ้าได้รายได้ตรงนี้มาจุนเจือตรงนี
0: ้
1: ถูก
0: แล้วก็เอาส่วนนี้ไปประหยัดพลังงานในเรื่องของสิ่งที่เขาจะต้องทำในเขตความรับผิดชอบในเรื่องของอุปกรณ์ทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: คือมาคิดค่าไฟกับคนส่วนใหญ่แล้วมันกระทบกับคนจนมากกว่า
2: ก็จุดนี้ที่ทางเราศึกษาแล้วก็จะมีข้อหนึ่งก็คือเรื่องข้อสังเกตเกี่ยวว่ามันควรจะมีอัตราค่าไฟอีกชนิดหนึ่งจากที่เรามีอยู่8ประเภท
0: ควร
2: เพิ่มเป็นไปอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าทางฝ่ายบริหารเขาก็ได้มีการสั่งการไปแล
0: ้
2: วว่าให้ทางสนพ.หรือทางเรกูเลเตอร์เนี่ยไปช่วยศึ
0: กษา
2: เรื่องนี้แต่เราก็มีข้อสังเกตว่าในระยะแรกที่ยังไม่มีการศึกษาโครงสร้างค่าไฟทั้งหมด
0: คร
2: ับ เราก็อาจจะเอาค่าไฟส่วนราชการเนี่ยให้อปท.กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงใช้ไปก่อนเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อยกเว้นที่ต้องไปเข้ากปช.นิดนึงก็คือเรื่องค่าดีมานด์ชาร์จหรือว่า
0: ค
2: ่ามินิมัมชาร์จ
0: ต้องผ่อนปลนให้เพราะมีผลยังไงเอาให้ประชาชนจะได้
2: ปกติ
0: พี่น้องประชาชน
2: อปท.เขาให้ไฟเนี่ยมันก็เริ่มเปิดตั้งแต่หัวค่ำ
0: ถูกต้อง
2: แล้วถ้าเขาเจออัตราปกติที่เป็นกิจการขนาดเล็กกิจการขนาดกลางกิจการขนาดใหญ
0: ่
2: ซึ่งเป็น time of use rate พวกนี้จะมีค่าความต้องการใช้พลังไฟฟ้าพลังไฟฟ้าก็คือ demand charge ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมาตกช่วง6โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มมันก็อยู่ในช่วงของตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่ม
0: ที่ใช้ไฟแพง
2: ตัวนี้เป็นช่วงที่ค่าไฟแพง
0: ค่าไฟแพง
2: แล้วดีมานด์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี
0: ้
2: โดนคิดดีมานด์ชาร์จอีกเด้งนึง
0: ต้องคูณเข้าไปอีก
2: ใช่ครับ
0: จะทำให้ราคาค่าไฟของ
2: คันนี
0: ้ของผู้ใช้คือหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยแพงขึ้น
2: ทางนี้ก็ได้รับข้อร้องเรียนด้วยนะครับเป็นลักษณะว่าสนามกีฬาที่อปท.เนี่ยไปเปิดให้ประชาชนเล่นตอนหัวค่ำปรากฏว่าทั้งคืนก็ไม่ได้เปิดทั้งวันกลางวันก็ไม่ได้เปิดมาเปิดแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มแล้วดีมานด์ชาร์จนี่ค้างไป12เดือนเลย
0: ครับ
2: เป็นมินิมัมชาร์
0: จเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้ไขต้องยกเว้นให้ด้วย
2: ผ่อนปลนก็คือการเวฟการผ่อนปลนให
0: ้โอเคนะครับ
2: อันนี้ก็คือทำแบบรีบๆเร็ว
0: ๆ
2: ก็คือเอาอัตราที่มีอยู่แล้วก็ใช้ไปเลยแล้วก็เว้นตรงนี้ให
0: ้
2: ตรงนี้ก็จะทำให้ค่าไฟทั้งหมดนอกจากทำเรื่องการประหยัดพลังงานหรือว่า demand side management แล้วเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED อันนั้นลดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่าไฟที่เป็นจิปาถะพวกนี้หรือว่าย้ายจากประเภทกิจการเล็กกลางใหญ่เนี่ยมาเป็นส่วนราชการก็ลดได้อีก
0: เพิ่มประเภทการ
2: ลดค่า demand charge ไปอีกเพราะฉะนั้นผมว่าโดยรวมเนี่ยหน่วยงานก็อาจจะไม่ต้องจ่ายถึงขนาด10สตางค์น
0: ี้ครับครับพอมองเห็นหนทางแล้วนะครับให้มันถูกที่ถูกทางถูกทางเลยทั้งผู้ใช้ผู้จ่ายใครใช้ใครจ่ายแล้วก็ต้องไม่กระทบต่อทั้งระบบการบริหารงบประมาณไม่กระทบต่อประชาชน
2: ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟเพื่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเท่าเดิม
0: ประสิทธิภาพก็ต้องเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมไม่เท่าเดิมก็ต้องดีกว่าเดิมอ
2: ย่าติดทีมากก็พอ
1: คือบางท่านก็อาจจะคิดว่าโอ้จะลดได้เท่าไหร่นะ7สตางค์8สตางค์ต่อหน่วยนะครับ เดือนหนึ่งคุณปกติและ average นะเดือนหนึ่งเนี่ยบ้านปกติแล้วใช้ประมาณกี่หน่วยครับ
0: มีขนาดเล็กก็วัดกันที่ขนาดนะตั้งแต่250ต่ำลงมากับสูงขึ้นไปอย่างบ้านผมเนี่ยประมาณนะ
2: ถ้า500หน่วย
0: 6หน่วย
1: ตีว่าประมาณประมาณ500หน่วย500หน่วยจะประหยัดกี่สตางค์ครับ
2: 50บาท
1: 50บาท50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้ทั้งหลายชามชามต่อเดือนนะครับ
0: ที่สำคัญคือมันเป็นความโปร่งใสตรงไป
1: ถูกต้องเลยโปร่งใสนี่สำคัญนะมันไม่ถูกมาคิดซ้ำซ้อนเหมือนกับหลอกลวงคนมาแอบซ่อน
0: อาจจะเข้าใจได้อย่างนั้นเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าในอดีตก็อย่างนึงในปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนไปก็ต้องปรับให้มันถูกที่ถูกทางครับ
2: ก็เทคโนโลยี2อย่างก็คือเทคโนโลยีของมิเตอร
0: ์ครับ
2: ดีขึ้นถูกลงแล้วเทคโนโลยีของหลอดไฟ LED ดีขึ้นคุณภาพมาตรฐานแล้วแล้วก็ราคาถูกลง
0: ครับ
2: ครับผม
0: วันนี้นะยังมีเวลาอีกเท่าไหร่ไม่ทราบตัวเลขนะครับแต่ก็คิดว่าคงจะใกล้แล้วนะเห็นว่าทีแรกว่า15นาทีนะครับก็ไม่ทราบเวลาที่แน่นอนเราก็อย่าคุยไปจนกว่าเวลาจะหมดแล้วกัน
1: ได้
0: นอกจากนี้แล้วเนี่ยแผนของท่านประธานเนี่ยเห็นว่าในเรื่องของการศึกษาที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเนี่ยณขณะเนี่ยเข้ามาศึกษาเนี่ยมีคณะนี้เริ่มต้นศึกษาแล้วแค่คิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในเบื้องต้นไว้บ้างไหมครับเรื่อง SMR ท่าน
1: SMR ครับตอนนี้ก็เรามาศึกษาเรื่องกฎหมายเรื่องกฎระเบียบของคือมันถูกควบคุมหลายกระทรวงหลายหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมาดูว่าแต่ละหน่วยงานตอนนี้เราติดอะไรมาชี้นิ้วอ้างกันว่าเออฉันติดไอ้ตรงนั้นอาจจะติดตรงนี้อาจจะติดเราก็อยากจะเอาทั้งหมดมาดูเราติดอะไรนะแล้วเราจะแก้มันยังไงนะมาช่วยมานั่งคุยกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ข้อรายละเอียดอะไรมาหลายอย่างนะครับนะตอนนี้ก็โดยเฉพาะทางด้านกฎหมายบอกกฎหมายเมืองไทยเนี่ยออกช้ากว่าจะให้คนเขียนคนอะไรปรากฏเราไปคุยกับปรมาณูเพื่อสันติเขาบอกเขาเตรียมพร้อมแล้วนะอันนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วเออนั่นก็หมดไปเปลาะหนึ่งนะอาจจะติดกับ IAEA มาทราบดูก็รู้สึกเราติดแค่ไม่กี่ข้อเองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเราตอนนี้เรากำลังทำ
0: แล้วผมทราบว่าจากการไปเยี่ยมชมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ดีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการตอบรับหรือว่าขบวนการจากทั้งผู้ซื้อกับผู้ขายไฟฟ้าในระบบเนี่ยเขาเห็นด้วยหรือไม่หรือมีการเตรียมพร้อมเรื่องพวกนี้อย่างไร
1: ทุกคนเห็นด้วยทุกคนได้ทำศึกษากันมาบ้างแล้วว่าประเทศเราจะต้องมีนะว่าเราจะ
0: เป็นความจำเป็น
1: จำเป็นที่จะต้องมีนะเราไม่มีไม่ได้
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: ภาษาอังกฤษเขาเรียก must have เลยนะ must have นะเราจะต้องมีแล้วท่านเชื่อไหมเรามีอยู่แล้วในประเทศอ่ะนะฮะเรามีปฏิกรณ์เตาปฏิกรณ์ปรมาณูนิวเคลียร์อยู่ในประเทศแล้วตอนนี
0: ้
1: เรามีมาแล้วตั้ง60ปี
0: แต่ว่ามันไม่ใหญ่แล้วก็ยังไม่เชิงพาณิชย์ทีเดียว
1: มันไม่ใช่พาณิชย์แต่ท่านต้องเข้าใจ
2: แต่มันปลอดภ
1: ั
2: ย
1: ว่ามันปลอดภัยขนาดไหนเรามีมาแล้วตั้ง60ปีแล้วคือผมก็อธิบายหลายท่านฟังว่าคือบางคนก็บอกโอ้ไอ้ที่เรามีนั่นน่ะมาเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์ทางศึกษาก็บอกทีนี้ผมก็พูดว่า คุณมีเตาเอาถ่านมาจุดติดไฟเตาคุณจะเอาเตาไปปิ้งไก่จะเอาเตานี้ไปต้มน้ำเดือดมันก็คือเตาคุณไปจับถ่านที่มันก็ไหม้คุณเหมือนกันอันนี้เตาปฏิกรณ์ปรมาณูอันเดียวกัน
0: ค
1: ุณจะเอามาศึกษามาช่วยทางด้านรักษาแพทย์ทางด้านการแพทย
0: ์
1: หรือจะช่วยไปผลักดันพลังงานทำให้เกิดไฟฟ้ามันก็คือเตาตัวเดียวกันนะ
0: แล้วเราก็ใช้มา60ปีแล้ว
1: 60ปีแล้วอันนี้ที่ผมพูดอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนไทยเนี่ยเราคือผมชอบแบบพูดกระแนะกระแหนเราฉลาดเกินไปเราต้องศึกษาและศึกษาแล้วศึกษามา60ปีแล้วยังไม่พอเขาบอกจะต้องศึกษาอีกน้อย40ปีเกาหลีใต้เขาเริ่มต้นมาพร้อมกับเรานะครับเขาเริ่มต้นมาพร้อมกับเราแล้วเขาไปถึงไหนตอนนี้เขาจะผลิต SMR ขายแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็จะไปจองกับเขาไว้เหมือนกันเนี่ย
0: สัญญาณมาแล้วเหรอครับท่านประธาน
2: อ
0: ี
2: ก5นาท
0: ีอ๋ออีก5นาทีเอา5นาทีสุดท้ายนี้ทางพี่เสี้ยฮะรองเสี้ยว่าไงฮะจะมีอะไรจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
1: ท่านเสี้ยอาจจะพูดภาษาเขมรได้มั้งมาจากศรีสะเกษ
2: บ้านได้แต่อีสานครับ
1: ได้แต่อีสาน
0: ว้าวโลดถูกถิ่นแล้วฮะ
2: ของผมเนี่ยก็เป็นคนทางอีสานไตเนี่ยแหละครับก็สามารถใส่แต่ภาษาอีสานแต่ยังว่าท่านสามารถเว้าเขมรได้แบบท่านประธานนะ เวลาเว้าเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟค่าอย่างของเนี่ยผมส่วนหลายเสบอกเรื่องการประหยัดส่วนหลายเลยตอนเนี้ยทุกคนเน้นเรื่องประหยัดวิธีประหยัดเนี่ยชาวบ้านแบบชาวบ้านเนี่ยคือติดแผงโซล่าปิดแผงโซล่าบนหลังคาเนี่ยหรือว่ามีแบตเตอรี่เอามาเก็บเนี่ยจะหน่อยแต่ว่าราคาแบตเตอรี่เมื่อเนี่ยมันค่อนข้างสิแพงหลายบอกว่า4หาเท่าเนี่ยถ้าเกิดมันลดลงมาสัก4เท่าหาเท่าเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้จะเก็บได้เพราะฉะนั้นเฮาก็รออีกสักระยะนึงแต่ว่าตัวแผงโซล่าเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยตามบ้านนอกตามอย่างเนี่ยนะเขาสิเอาไปติดใส่กับปั๊มน้ำแบบ DC ก็คือว่าจากแผงโซล่าเนี่ยแทนที่สิแปลงออกมาเป็นไฟ220โวลต์ก่อนก็เอาแผงโซล่าเนี่ยต่อเข้ากับมอเตอร์แบบ DC เลยแล้วก็จุ่มลงไปสูบน้ำเลยไอ้พวกอย่างนี้ผมเห็นเขาเฮ็ดหลายคน
0: ปั๊ม DC มี
2: ปั๊ม DC เพราะฉะนั้นไฟที่เป็นแบบเขาเรียกเป็นเขียงน้อยนอนนาก็คือเข็นไปเนี่ยเอาไปเนี่ยกลายเป็นว่าพวกนี้มันระหว่างทางมันไม่ค่อยเสียในการแปลงไปแปลงกลับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเอาไฟพวกนี้ไปใช้ในท้องไร่ท้องนาผมว่าทุกวันนี้คนที่ผลิตขายเนี่ยมีเยอะแล้วแล้วก็เหลือที่เราจะเอาไปใช้กะให้ทั่วถึงเท่านั้นเองส่วนเรื่องที่ไปเห็นตามวัดตามอะไรเนี่ยเขาก็จะมีพวกเครื่องสูบน้ำจากบ่อบาดาลครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับก็นี่สำหรับเตรียมการในพื้นที่นะฮะเวลาวันนี้ก็คงจะมีสัญญาณเรื่อยๆแหละครับท่านประธานฮะพวกเราทั้ง3คนโดยการนำของท่านประธานพร้อมเพิ่มทองศรีนะครับที่กรุณาพาเรามาเยี่ยมชมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มาศึกษาดูงานในเขตถิ่นนี้นะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสถานีสวท.
2: 101.75
0: ครับสถานีอะไรนะฮะ
2: 101.75
0: ครับ FM นะครับขอบพระคุณผู้ฟังนะทุกท่านนะฮะแล้วก็กล่าวสวัสดีซะเลยคร
1: ับสวัสดีครับสวัสดีเด้อไม่เอาบองโพนเด้อ
2: สวัสดีครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ภูเก็ตคึกคักหยุดยาว3วันคนไทยแห่เที่ยวอัตราเฉลี่ย 60.79% คาดเงินสะพัดกว่า329ล้านบาทนางสาวสิริวรรณศรีหราชผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตเปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 60.79% มีวันพักเฉลี่ย 2.02 วันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 62,211 คนต่อครั้งก่อให้เกิดรายได้ในตลาดนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 329.73 ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,453.76 บาทต่อวันต่อคนสะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตยังคงได้รับความสนใจจากตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศแม้จะเป็นช่วงวันหยุดสั้นเพียง3วันนอกจากการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้วในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาจังหวัดภูเก็ตยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพักผ่อนโดยระหว่างวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569วัดเขารังสามัคคีธรรมจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันและพิธีเวียนเทียนรวมถึงพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนถ่ายรูปคนป่วยผิดกฎหมาย
15: อ้าวป้ามาเยี่ยมน้าเนียนเลยจ้ะน้าเนียนน่ะเพิ่งหลับไปเมื่อกี้นี่เลย
16: อ้าวจริงเหรอจ๊ะฉันอุตส่าห์บิดมิดรีบมาหาเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกให้น้าเนียนน่ะพักผ่อนเถอะจะได้หายไวๆงั้นเดี๋ยวเซลฟี่ภาพคู่น้าเนียนลง Facebook ไว้เป็นหลักฐานดีกว่าเดี๋ยวก็มาน้อยใจนึกว่าฉันไม่มาเยี่ยมอีก1 2 3
17: เดี๋ยวก่อนค่ะรู้กันมั้ยคะการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ป่วยทั้งอาการเจ็บป่วยรูปภาพผู้ป่วยผ่านทางโซเชียลมีเดียหรืออาจมีเจตนาดีต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยเช่นการขอรับบริจาคเลือดหายากโดยไม่ได้รับอนุญาตการโพสต์ในลักษณะนี้ถือว่าไม่เหมาะสมซึ่งหากญาติผู้ป่วยหรือผู้ป่วยต้องการฟ้องร้องสามารถดำเนินการได้โดยผู้ละเมิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจะมีความผิดทางกฎหมายค่ะ
16: ตายแล้วถ่ายรูปคนป่วยก็ผิดกฎหมายเหรอเนี่ยไม่ได้แล้วฉันต้องรีบลบภาพก่อน
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
18: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
19: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายๆของวันศุกร์ที่31 กรกฎาคม 2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียครับกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะมีข่าวสารนะครับจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมครับผ่าน3สถานีหลักที่ให้ความอนุเคราะห์เรารับสัญญาณกันอยู่ณช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงและทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับซึ่งร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org ครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของจอมสุรางโคราช .com โดยก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้นะครับฟังจากสถานีไหนสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับแล้วก็ช่วงที่2ถ้าเกิดท่านใดสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือสิทธิสวัสดิการของคนตาบอดของคนพิการนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันในช่วงที่2ผ่านหน้าไมค์ได้เลยนะครับเราก็จะถ้าเกิดผมตอบได้ผมก็จะตอบทันทีถ้าเกิดตอบไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวหาคำตอบมาตอบให้ในวันถัดไปนะครับช่วงแรกก็เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันที่31 กรกฎาคม 2569จากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็เรื่องที่2ฝากจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเป็นโครงการดีๆที่เชิญชวนให้พี่น้องคนตาบอดเราที่เคยผ่านหลักสูตรนวดไทย255 ชั่วโมงและได้ขึ้นทะเบียนนะครับจากกรมส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการนวดนะครับอย่างถูกกฎหมายแล้วนะครับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการดีๆนะครับที่จะให้ท่านได้เข้าร่วมอบรมนะครับอัพความรู้ด้านของกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานพร้อมทั้งมีโอกาสได้อาจจะมีโอกาสได้จับคู่นะครับกับบริษัทที่จ้างงานตามมาตรา33 หรือ 35ได้ด้วยนะครับโดยรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมติเช้านี้เรากำลังก้าวเท้าออกจากบ้านในโคราชบ้านเราท้องฟ้ามันอาจจะดูอึมครึมแค่แบบนิดหน่อย
2: ใช่ค่ะดูเหมือนแค่ฝนจะตกปล่อยๆเนาะ
1: ใช่ครับแต่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยน้ำฝนปริมาณแบบ90มิลลิเมตรอาจจะเทกระหน่ำลงมาแล้วเปลี่ยนถนนเส้นที่เราใช้ทุกวันให้กลายเป็นคลองขนาดย่อมๆได้เลยนะครับ
2: โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ครับวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมกลไกสภาพอากาศช่วงนี้มันถึงรุนแรงแล้วก็คาดเดายากขนาดนี้และช่วงเครื่องหลังเนี่ยเราจะขยับจากเรื่องลมฟ้าอากาศไปคุยเรื่องโอกาสทองทางอาชีพกันบ้างครับ
2: อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเราจะมาดูกันว่าเอกสารแผ่นเดียวจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่พลิกโฉมความมั่นคงในชีวิตของหมอนวดคนตาบอดทั่วประเทศได้ยังไง
2: น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารในช่วง NMAB Update ประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับ
2: ค่ะซึ่งช่วงเวลานี้ก็เป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับแล้ววันนี้เรากระจายเสียงส่งตรงข้อมูลแบบเต็มพิกัดเลยนะครับผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุถึง3คลื่นด้วยกันเริ่มจากสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทายFM 104.50 MHz อำเภอประทายครับ
2: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz ที่อำเภอโนนแดงค่ะ
1: ปิดท้ายด้วยสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับ
2: เรียกได้ว่าครอบคลุมพื้นที่กันแบบจัดเต็มเลยนะคะวันนี้ภารกิจเจาะลึกของเรามี2เรื่องใหญ่ๆที่ห้ามพลาดเลยค่ะอย่างเรื่องสภาพอากาศที่โคราชนี้ก็ต้องลงลึกทุกตัวเลขเลย
1: ครับและอีกเรื่องก็คือโครงการจ้างงานคนตาบอดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งข้อมูลพวกนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวที่เราฟังแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะคะแต่มันคือสิ่งที่เราเอาไปใช้วางแผนการเดินทางแล้วก็วางรากฐานชีวิตในอนาคตได้เลยค่ะ
1: งั้นเรามาลุยเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยหลายคนคงเห็นแล้วว่าฝนมันตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยข้อมูลจากกรมอุตุก็บอกว่าไทยเรายังมีฝนตกหนักบางแห่งมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
2: ตัวการหลักเลยนะคะคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าร่องมรสุมค่ะตอนนี้มันกำลังพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนของเรา
1: อ๋อร่องมรสุมนี่เอง
2: ใช่ค่ะแล้วมันยังมีหย่องความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนืออยู่ด้วยนะคะในขณะที่มรสุมฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยตอนนี้เริ่มมีกำลังอ่อนลงบ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับคือถ้ามรสุมฝั่งทะเลมันอ่อนกำลังลงแล้วเนี่ยตามหลักฝนมันก็ต้องเบาลงด้วยใช่ไหมครับทำไมเรายังเจอประกาศเตือนน้ำป่าไหลหลากอยู่อีก
2: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือกลไกมันเป็นแบบนี้ค่ะถึงลมจากทะเลจะเบาลงก็จริงแต่ตัวร่องมรสุมที่พาดผ่านบ้านเราเนี่ยมันแช่อยู่กับที่เลยค่ะ
1: อ๋อคือมันไม่ขยับไปไหนเลย
2: ใช่ค่ะมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยค่ะดึงเอาความชื้นมากองรวมกันพอมันไปเจอกับหย่องความกดอากาศต่ำอากาศมันก็ลอยตัวขึ้นไปควบแน่นเป็นเมฆฝุ่นก้อนใหญ่ทับถมอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
1: ถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะมันเหมือนสายพานลำเลียงเมฆฝนที่ตอนนี้เครื่องมันดันมาหยุดจอดแช่อยู่ตรงหลังคาบ้านเราพอดีเป๊ะเลยพอน้ำมันเทลงมามันก็เลยตกซ้ำๆจุดเดิมแบบนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์เป๊ะเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมพวกพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือที่ลุ่มต่ำถึงเสี่ยงน้ำป่ามากเพราะดินมันอุ้มน้ำจนอิ่มตัวไปหมดแล้วพอดินรับไม่ไหวน้ำก็พร้อมจะไหลบ่าลงมาทันทีเลยค่ะ
1: น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรามาเจาะดูตัวเลขของภาคอีสานบ้านเรากันเลยดีกว่าพื้นที่ไหนบ้างครับที่ต้องเตรียมรับมือแบบด่วนๆเลย
2: วันนี้ภาคอีสานเรามีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะคะแถมมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยถ้ากางแผนที่ดูเนี่ยเสี่ยงตั้งแต่ตอนบนลงมาเลยค่ะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ
1: ไล่ลงมาเรื่อย
2: ๆต่อด้วยหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ค่ะส่วนอุณหภูมิจะอยู่ที่ 23-34 องศาเซลเซียสมีลมพัดความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: โหกวาดตั้งแต่หนองคายลงมาถึงโคราชบุรีรัมย์เลยนะครับเนี่ยทีนี้ ผมขอขยายภาพมาที่โคราชบ้านเราโดยเฉพาะเลยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุดปาไป34ฝนก็ 70% การที่อุณหภูมิมันสวิงจาก34ร่วงลงมา25ฉับพลันตอนฝนตกเนี่ยมันกระทบอะไรกับร่างกายเราบ้างครับ
2: กระทบเยอะเลยค่ะคืออากาศ34องศาก่อนฝนตกเนี่ยมันจะร้อนอบอ้าวมากความชื้นก็สูงเหงื่อเราจะไม่ค่อยระเหยนะคะ
1: เหนียวตัวไปหมดเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะทีนี้พอฝนเทลงมาปุ๊บอุณหภูมิดิ่งลงเหลือ25หลอดเลือดในร่างกายเราที่มันขยายตัวอยู่มันจะหดตัวฉับพลันเลยค่ะร่างกายปรับตัวไม่ทันก็เลยทำให้เราป่วยได้ง่ายมาก
1: ๆแบบนี้นี่เองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องเดินริมถนนหรือต้องเดินทางไปทำงานการพกร่มหรือเสื้อกันฝนมันเลยไม่ใช่แค่กันเปียกละแต่การร่างกายช็อกด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะเรื่องสุขภาพนี่ประมาทไม่ได้จริงๆนะคะ
1: ครับแล้วเผื่อใครมีแพลนเดินทางข้ามภาคเรามาเช็คภูมิภาคอื่นแบบกระชับๆกันบ้างครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
2: ภาพรวมทั่วประเทศวันนี้ฝนตก 70% เกือบหมดเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะมีโอกาสฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิก็จะปนเปี้ยนแถวๆ 33-35 องศาค่ะ
1: อ้าวแล้วฝั่งภาคใต้ล่ะครับปกติฝนจะชุกกว่าเพื่อนรอบนี้โดนร่องมรสุมเล่นงานด้วยไหมครับ
2: ภาคใต้รอบนี้เปอร์เซ็นต์ฝนน้อยกว่าภาคอื่นนิดนึงค่ะฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ส่วนฝั่งอันดามันร้อยละ60ค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังขั้นสุดคือคลื่นลมค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกับมากกว่า2เมตรเลยนะคะชาวเรือนี่ต้องเลี่ยงเด็ดขาดเลยค่ะ
1: อ๋อต้องระวังคลื่นแทนผมมีเรื่องนึงสะดุดใจมาตลอดเลยครับเวลาฟังประกาศกรมอุตุคำว่าฝนเล็กน้อยฝนปานกลางฝนตกหนักไปจนถึงฝนตกหนักมากเนี่ยคนทั่วไปแบบเราก็รู้สึกแค่ว่าตกหนักคือมองไม่เห็นทางแค่นั้นเองเขาวัดกันยังไงหรอครับ
2: อ๋อเขาไม่ได้ใช้ความรู้สึกวัดแน่นอนค่ะนักอุตุนิยมวิทยาเขาจะวัดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในภาชนะตวงภายใน24ชั่วโมงหน่วยเป็นมิลลิเมตรค่ะแบ่งเป็น4ระดับนะคะ
1: ครับมีระดับไหนบ้างครับ
2: ระดับแรกฝนเล็กน้อยคือ 0.1 ถึง 10 มิลลิเมตรค่ะระดับ2ฝนปานกลางคือ 10.1 ถึง 35 มิลลิเมตรระดับ3ฝนหนักคือ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรค่ะ
1: แล้วถ้าเกิน90ขึ้นไปล่ะครับ
2: ถ้าตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปอันนี้คือระดับ4ฝนตกหนักมากค่ะ
1: สมมุติว่ามีการประกาศเตือนฝนตกหนักมากคือเกิน90มิลลิเมตรถ้าเห็นภาพบนถนนหน้าบ้านเราเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนครับ
2: ลองนึกภาพพื้นที่สี่เหลี่ยม1ตารางเมตรนะคะถ้าน้ำฝน90มิลลิเมตรตกลงมาแปลว่าใน1วันจะมีน้ำขังสูงเกือบ10เซนติเมตรเลยค่ะ
1: โห10เซนติเมตรบนพื้นคอนกรีตเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นภูเขาดินยังพอดูดซับได้แต่ถ้าในเมืองอย่างโคราชที่เป็นพื้นปูนพื้นยางมะตอยน้ำมันซึมลงดินไม่ได้เลยค่ะต้องรอลงท่ออย่างเดียว
1: อ๋อแล้วถ้าท่อระบายไม่ทันมันก็คือน้ำท่วมรอการระบายหรือน้ำท่วมฉับพลันที่เราบ่นๆกันนี่เองเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับ
2: เห็นไหมคะพอเข้าใจตัวเลขระดับมิลลิเมตรพวกนี้เราประเมินสถานการณ์ได้เลยว่าฝนระดับไหนที่หน้าบ้านเราจะเอาไม่อยู่
1: จริงด้วยครับเปลี่ยนมุมมองการฟังพยากรณ์อากาศไปเลยเอาเลยครับฝนฟ้าอากาศก็ถือเป็นอุปสรรคทางกายภาพอย่างหนึ่งโดยเฉพาะกับคนตาบอดเวลาเดินทางไปทำงานแต่อุปสรรคในการใช้ชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องธรรมชาตินะครับมันยังมีอุปสรรคเชิงระบบที่กั้นโอกาสเราอยู่ด้วย
2: ใช่เลยค่ะซึ่งวันนี้เรามีข่าวสารที่จะมาช่วยทลายอุปสรรคพวกนี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องของโอกาสทางอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
1: ครับผมเพราะการมีรายได้ที่มั่นคงมันคือรากฐานของคุณภาพชีวิตเลยนะครับวันนี้เราเลยมีข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาฝากกันครับ
2: เป็นโครงการที่ชวนหมอนวดคนตาบอดมาสมัครเข้าร่วมโครงการจ้างงานตามมาตรา33แล้วก็มาตรา35ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องกฎหมายนะครับผมขออนุญาตอธิบายสั้นๆคือมาตรา33กับ35เนี่ยเป็นกฎหมายที่บังคับให้บริษัทเอกชนต้องจ้างงานคนพิการตามสัดส่วนหรือไม่งั้นก็ต้องให้สัมปทานหรือจ้างเหมาบริการแทนครับ
2: ซึ่งนี่ถือเป็นโอกาสทองเลยนะคะทั้งฝั่งบริษัทที่อยากทำตามกฎหมายแล้วก็ฝั่งคนตาบอดที่ต้องการงานมั่นคงด้วยแต่ก่อนจะไปสมัครเรามาเช็คคุณสมบัติกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับใครบ้างครับที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ได
2: ้มี3ข้อหลักๆค่ะข้อแรกต้องอายุ20ปีขึ้นไป ข้อ2ต้องเป็นคนตาบอดและข้อ3อันนี้หัวใจสำคัญเลยนะคะคือต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: เดี๋ยวครับผมขอเจาะตรงข้อ3นิดนึงสมัยก่อนเนี่ยแค่หมอนวดคนตาบอดมีฝีมือหรือเรียนจบศูนย์ฝึกมานิดหน่อยก็ทำงานได้แล้วทำไมเดี๋ยวนี้ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถึงกลายเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยล่ะครับ
2: เปลี่ยนไปแล้วค่ะเวลาเราจะเข้าไปเป็นพนักงานในองค์กรใหญ่ๆภายใต้มาตรา33หรือ35เนี่ยบริษัทพวกนี้เขามีแผนก HR แล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ต้องดูแลพนักงานทุกคนค่ะ
1: อ๋อคือเขาจะจ้างใครมานวดพนักงานเขาสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได
2: ้ถูกต้องค่ะใบรับรองนี้มันเลยเหมือนเป็นเครื่องมือลบความเสี่ยงให้บริษัทค่ะเป็นการยืนยันว่าหมอนวดคนตาบอดท่านนี้มีมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีวิชาการรองรับไม่ใช่การสงเคราะห์แต่เป็นการจ้างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจริงๆค
1: ่
2: ะ
1: เห็นภาพเลยครับมันคือการยกระดับจากหมอนวดชุมชนไปเป็นงานบริการสุขภาพระดับองค์กรเอกสารแผ่นนี้คือพาสปอร์ตชั้นดีเลยทีนี้คนที่คุณสมบัติครบโครงการเขาจัดตั้ง5รุ่น5ภาคเลยใช่ไหมครับมีที่ไหนบ้างครับ
2: ใช่ค่ะเดินสายทั่วประเทศเลยเริ่มจากรุ่นแรกใกล้ตัวคนอีสานที่สุดค่ะรุ่นที่1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะวันที่13ถึง15สิงหาคม2569ที่โรงแรมประจักษ์ตรารีสอร์ทค่ะ
1: โอ้วันที่13ถึง15สิงหาคม2569ที่อุดรธานีนะครับแล้วภาคอื่นล่ะครับ
2: สำหรับรุ่นที่2ภาคเหนือจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันที่29ถึง31สิงหาคมที่โรงแรมละไมส้มค่ะ
1: ครับผมต่อด้วยรุ่นที่3สำหรับภาคตะวันออกและกรุงเทพจัดที่จังหวัดชลบุรีวันที่11ถึง13กันยายน2569ที่โรงแรมซีบรีซจอมเทียนรีสอร์ทครับ
2: ส่วนภาคใต้เป็นรุ่นที่4จัดที่จังหวัดกระบี่ค่ะวันที่15ถึง17กันยาโรงแรมเดอะพายแอปเปิลค่ะ
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วยรุ่นที่5ภาคกลางจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่21ถึง23กันยายน2569ที่โรงแรมอยุธยาริเวอร์ไซด์หรือโตบะเสงนั่นเองครับครบคลุมทั่วประเทศจริงๆครับ
2: สะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยค่ะแต่ที่ต้องเป๊ะที่สุดคือเรื่องเอกสารนะคะถือไปแค่บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านนี่จบข่าวเลยนะคะ
1: อ้าวแล้วต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับถึงจะไม่จบข่าว
2: ต้องมี5อย่างให้ครบค่ะคือ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 3. สำเนาทะเบียนบ้านอันนี้คือชุดยืนยันตัวตนค่ะ
1: ครับแล้วอีก2อย่างล่ะครับ
2: อีก2อย่างคือชุดยืนยันวิชาชีพค่ะได้แก่4สำเนาใบรับรองผู้บริการสาชาติจากกระทรวงสาธารณสุขที่เราย้ำกันไปเมื่อกี้และ5สำเนาเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรผ่านการอบรมนวดค่ะ
1: ขาดไม่ได้เลยสักแผ่นนะครับ5อย่างนี้ส่วนเรื่องการสมัครเนี่ยเขามีลิงก์ Google Form ของสมาคมให้กรอกออนไลน์ได้เลยสะดวกมากแต่ถ้าใครมีข้อสงสัยเรื่องที่พักหรือเรื่องสัญญาจ้างอยากโทรคุยกับเจ้าหน้าที่เขามีเบอร์ติดต่อไหมครับ
2: มีแน่นอนค่ะทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ให้สอบถามข้อมูลถึง2ท่านเลยค่ะ
1: งั้นผมขออนุญาตอ่านเบอร์โทรศัพท์ช้าๆให้คุณผู้ฟังเตรียมจดนะครับท่านแรกติดต่อคุณสุบินแบกขุนทศหมายเลข0817895166ย้ำนะครับ0817895166ครับ
2: ส่วนท่านที่2นะคะติดต่อคุณพัฒนันเกรเวศหมายเลข0962594790ค่ะย้ำอีกครั้ง0962594790โทรไปสอบถามกันได้เลยค่ะ
1: โทรไปเช็คให้ชัวร์ก่อนกรอกใบสมัครได้เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันอยากชวนคุณผู้ฟังคิดต่อจังเลยค่ะ
1: ประเด็นอะไรครับ
2: คือเราเริ่มด้วยการทำความเข้าใจร่องมรสุมตัวเลขมิลลิเมตรของน้ำฝนแล้วก็มาจบที่เอกสารปูทางสู่อาชีพใช่ไหมคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในยุคนี้การที่เราเข้าถึงข้อมูลที่ลึกแล้วก็เจาะจงได้ขนาดนี้เนี่ยข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้เป็นแค่ข่าวสารให้เราฟังผ่านๆอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ
1: มันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญไปแล้ว
2: ถูกต้องค่ะมันกำลังเป็นเครื่องมือนำทางที่ทรงพลังมากคำถามคือถ้าเราเอาข้อมูลพวกนี้มาวางแผนชีวิตได้แม่นยำขึ้นอุปสรรคทางกายภาพอย่างความบกพร่องทางการเห็นเนี่ยมันจะยังเป็นกำแพงขวางอิสรภาพของคนตาบอดอยู่อีกหรอคะนี่คือโจทย์ที่ท้าทายสังคมเราในยุคข้อมูลข่าวสารเลยล่ะค่ะ
1: เป็นมุมมองที่คมมากครับมันทำให้เราเห็นเลยว่าข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะช่วยสร้างความเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราได้อย่างแท้จริงครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: สำหรับรายการในช่วงนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับพวกเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันยามบ่ายนะครับ
2: และถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
1: ครับผมพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่อง7นวัตกรรมสำหรับผู้พิการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผู้พิการคือหนึ่งในกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะพิการโดยกำเนิดความเจ็บป่วยหรือเพราะอุบัติเหตุและก็มักจะเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามอยู่ตลอดแต่ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมสำหรับผู้พิการมากมายทั้งนี้ช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวันและเปิดให้เข้าถึงโอกาสใหม่ๆเรามาดู7นวัตกรรมสำหรับผู้พิการที่น่าสนใจและน่าสนับสนุนเพื่อให้ผู้พิการทุกท่านได้ใช้งานสามารถดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นหนึ่งคือแอปพลิเคชัน Action Box ย้อนกลับไปเมื่อปี2563ในวัน Global Accessibility Awareness Dayหรือวันตระหนักรู้การเข้าถึงทั่วโลก Google ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ชื่อ Action Box ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาในการดำเนินชีวิตให้สะดวกขึ้นเช่นใช้โทรหาผู้ดูแลติดต่อสายด่วนเปิดกล้องหรือจะใช้เชื่อมกับอุปกรณ์ IoT ภายในบ้านก็สามารถทำได้อย่างสะดวกซึ่งสำคัญอย่างมากและช่วยให้ผู้พิการทางสติปัญญาช่วยเหลือตัวเองได้2คือแอปพลิเคชัน Voice Access นอกจากแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาแล้ว Google ยังได้พัฒนาอีกหนึ่งแอปที่มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่ง Voice Access มีช่วยผู้ใช้งานสามารถควบคุมมือถือหรือแท็บเล็ต Android ได้โดยใช้แค่คำสั่งเสียงเท่านั้น3คือ BrainPod การมองเห็นผ่านลิ้นBrainPod ถือเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้พิการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสายตาโดยเฉพาะซึ่งมีหลักการทำงานคือกล้องที่ติดตั้งบริเวณแว่นจะทำหน้าที่จับภาพและแปลงสัญญาณเป็นการกระตุ้นที่ลิ้นของผู้ใช้งานคล้ายกับอักษรเบรลให้ผู้พิการสามารถตีความรูปร่างขนาดของวัตถุสถานที่และลักษณะของพื้นผิวทำให้ผู้พิการทางสายตารับรู้วัตถุได้ดีขึ้นสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมรอบๆและช่วยให้มีความคล่องตัวในการเดินทางมากขึ้นเมื่อผู้พิการได้ทดลองใช้อุปกรณ์นี้ยังได้เปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นการมองเห็นผ่านลิ้นอีกด้วย BrainPod แท็บเล็ตอักษรเบรลแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายด้านทั้งใช้การเรียนใช้ดูสื่อบันเทิงโดยใช้ทำงานได้จึงได้เกิดเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้พิการทางสายตา BrainPod ขึ้นมาจากรูปร่างภายนอก BrainPod มีลักษณะคล้ายกับแท็บเล็ตทั่วไปแต่บริเวณหน้าจอจะเปลี่ยนจากทัชสกรีนตัวไปให้กลายเป็นบับเบิ้ลขนาดเล็กซึ่งจะขยับเป็นตัวอักษรเบลเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านข้อความที่ปรากฏบนจอได้ผ่านการสัมผัสหน้าจอ5คือนวัตกรรมอุปกรณ์ BCI นวัตกรรม BCI หรือ Brain Computer Interface คือระบบสั่งการขับรถด้วยคลื่นสมองสำหรับผู้ที่แขนพิการหรือกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงจนไม่สามารถใช้มือและแขนบังคับรถได้ซึ่งระบบของ BCI ใช้เทคโนโลยีสัญญาณคลื่นสมองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ควบคู่กับ AI Artificial Intelligence เพื่อสั่งการควบคุมประกอบด้วยชุดอุปกรณ์สัญญาณสมองที่เชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์วิเคราะห์รูปแบบของสัญญาณที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแยกแยะสัญญาณสมองออกจากสัญญาณชีวภาพชนิดอื่นๆจากนั้นจึงแยกแยะแต่ละคำสั่งออกมาในแบบที่ต้องการเช่นใช้การยกแขนซ้ายหรือขวาแทนคำสั่งในการบังคับรถให้เลี้ยวซ้ายหรือขวา6คือ Exoskeleton หุ่นยนต์ช่วยเดินท่านอาจเคยเห็น Exoskeleton จากต่างประเทศที่ช่วยเป็นตัวทุ่นแรงให้ผู้ใช้งานสามารถยกสิ่งของหนักๆได้สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ออกแบบหุ่นยนต์ช่วยเดินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบอุบัติเหตุหรือผู้พิการที่ไม่สามารถขยับขาได้ให้สามารถเดินได้อีกครั้ง 7. นวัตกรรมฝึกฝนเพื่อฟื้นฟูสมองผู้ป่วยอัมพฤกษ์และผู้ที่มีโรคทางสมองปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยทางสมองกว่า 400,000 รายรวมไปถึงเด็กๆที่ป่วยทางสมองอื่นๆเช่นออทิสติกสมองพิการและดาวน์ซินโดรม
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้พัฒนานวัตกรรมฟื้นฟูสมองออกมาในรูปแบบของเกมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างต่อเนื่องจากนวัตกรรมสำหรับผู้พิการทั้ง7อย่างนี้จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้พิการ

0: ลงไปช่วยแล้วเห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
1: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
0: ช่วยชีวิตได
1: ้ตะโกนยังไง
0: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
0: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
1: ้ยื่นอะไร
0: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
0: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
0: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
2: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

เพลงผู้ใดโอกาสนะครับครับร้องโดยอาจารย์จ้อยธรรมจักรนะครับเป็นผู้ดูแลรายการแสงสว่างในความมืดยุคแรกๆนะครับสมัยก่อนเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นเดียวนะครับณปัจจุบันก็ยังออกอากาศอยู่นะครับแต่สมัยก่อนจะเป็นอาจารย์จ้อยนะครับดูแลการออกอากาศนะครับเป็นผู้จัดรายการนะครับแล้วผมก็สานต่อมานะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางการออกอากาศเพิ่มเติมอีกหลากหลายคลื่นณเวลานี้นะครับก็เป็นเพลงเพราะๆนะครับที่หยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกากับอีก48นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาครับขออภัยส่งกระจายเสียงไปที่ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับติดตามรับฟังกันได้แล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับบ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นนะครับบ่ายๆตรงนี้อยู่ด้วยกันทุกวันนะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org แล้วก็ทางจอมสุรางโคราช .com ครับติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับได้0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราแล้วก็องค์กรในเครือนะครับมีหลากหลายช่องทางเลยนะครับที่ท่านสามารถติดต่อเราได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานนะครับหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานก็จะใช้หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็กด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้นะครับก็สามารถติดต่อเราได้ในวันและเวลาทำการนะครับ 8:30 นถึง 17:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าใครไม่ถนัดไม่ถนัดโทรเบอร์พื้นฐานนะครับ044-353-452ถนัดเป็นเบอร์มือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นการติดต่อสมาคมก็จะเป็น0816162399นะครับ0816162399ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพื่ อรับคำปรึกษาเรื่องของการกู้เงินของคนพิการนะครับหรือว่ าขอใช้บริการประสานส่งต่อต่างๆก็ติดต่อได้ที่0943642635ครับ0943642635แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรานะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้สามารถติดต่อกันได้นะครับเพื่อแจ้งเบาะแสต่างๆนะครับเจอคนตาบอดได้รับที่มีความเดือดร้อนยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับอยากให้เราลงไปช่วยเหลือก็แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของมูลนิธิก็คือ0834569151นะครับ0834569151นะครับพบเป็นคนตาบอดมีความยากไร้ตาบอดซ้ำซ้อนนะครับ
พิการหลายประเภทนะครับมีความยากไร้ในความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตก็แจ้งเราได้เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือนะครับตามความสามารถของมูลที่เราจะที่จะพอทำได้นะครับอย่างน้อยก็คอยช่วยเยียวยานะครับความลำบากไปไม่มากก็น้อยนะครับกับการลงพื้นที่ของเราไปในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็นอกจากหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ยังมีผ่านระบบออนไลน์นะครับหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น LINE Official นะครับ LINE Official ก็จะมีของทั้งสมาคมแล้วก็ของทั้งมูลนิธินะครับของสมาคมก็จะเป็น @nmabconnect นะครับ @nmabconnect นะครับแล้วก็ของมูลนิธิก็จะเป็น @bldfconnect นะครับ @bldf นะครับ connect นะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็ไปพูดคุยกันในไลน์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถกดโทรออกได้ด้วยเหมือนไลน์ปกติเลยนะครับถ้าเกิดบางท่านไม่ถนัดพิมพ์คุยอยากสอบถามข้อมูลต่างๆอยากโทรผ่านไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ก็คือผ่านเพจ Facebook นะครับของแต่ละหน่วยงานของเราก็จะมีเพจหลักก็จะเป็นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับผู้ติดตามตอนนี้ก็ประมาณ 12,000 กว่าคนแล้วนะครับก็เพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจนะครับสามารถติดตามข่าวสารต่างๆที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์พร้อมรวมไปถึงทางด้านของส่งข้อความนะครับมาพูดคุยกันได้แล้วก็กดโทรออกได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนโทร Messenger ทั่วไปเลยก็โทรมาคุยได้ในวันและเวลาทำการแล้วก็เพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาตอนนี้ผู้ติดตามอยู่300กว่าคนนะครับเพจของศูนย์แล้วก็เพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเพจมูลนิธิก็จะมีติ๊กถูกสีน้ำเงินเช่นเดียวกันผู้ติดตามตอนนี้มีอยู่ 1,800 กว่าคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกเพจของเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีนอกจากเพจ Facebook แล้วก็จะมี Instagram นะครับของสมาคมก็จะเป็น @tabord.nm ของมุ้งมูลนิธิก็จะเป็น @bldf.th นะครับแล้วก็เว็บไซต์สมาคม www.nmab.or.th เว็บไซต์มูลนิธิก็ www.bldf.or.th นะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็มี YouTubeนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอดให้ได้ติดตามกันด้วยหรือว่าถ้าจำไม่ได้นะครับช่องทางติดต่อเยอะจำไม่ได้ว่าจะพิมพ์ยังไงก็เข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ใน Google ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารของเรานะครับขึ้นมาหลากหลายช่องทางเลยก็ติดต่อสมาคมตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงยังสามารถรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับในทุกๆช่วงเวลาในทุกๆสถานีที่เราออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นครับขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานีก็เป็นสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแล้วก็ในช่วงเวลานี้ครับทุกวันเลยนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีที่รับสัญญาณนะครับจอมสุรางเรดิโอ 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงและท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับแล้วก็ติดตามฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ www.nmab.or.th/radio นะครับ

ช่วงนี้ถึงเวลาแล้วค่ะหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปช.ตรังเดินหน้าโอท็อประดมความพร้อมผู้ประกอบการลุยงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานและการเตรียมความพร้อมด้านสินค้าการบริหารจัดการร้านค้าและการให้บริการแก่ผู้บริโภคการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดตรังก่อนเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อประดับประเทศซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผู้บริโภคในวงกว้างทั้งนี้นายจตุพลได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพสินค้ามาตรฐานการให้บริการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพของผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดตรังพร้อมสร้างโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มยอดจำหน่ายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตเข้มแข็งและยั่งยืนการร่วมงานในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดตรังจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่สายตาผู้บริโภคทั่วประเทศต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กองใครรู้บ้างเอ่ยว่าเพลงมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงใช้เสียงดนตรีอะไรบ้าง
9: เสียงมงก็มาจากคล้องมงไง
8: แล้วแซะแซะล่ะมาจากเสียงดนตรีอะไร
9: เสียงแซะแซะก็มาจากเสียงฉาบนี่ล่ะ
8: แล้วตะลุ่มตุ่มเป็นเสียงของอะไร
9: รู้แล้วเสียงกองตะลุ่มตุ่มตะลุ่มตุ่ม
8: มันเป็นเสียงกลองไม่ใช่กองนั่นมันกองขยะเอามาตีไม่ได
9: ้ฉันพูดไม่ชัดหรอ
8: ใช่จ้ะหัดพูดคำควบกล้ำให้ชัดๆหน่อยสิกลองไม่ใช่กองคำควบกล้ำถ้าพูดไม่ชัดก็ทำให้ความหมายไม่เหมือนกันอย่างกลองกับกองนี่แหละเรามาฝึกพูดคำเหล่านี้กันดีกว่ากลองกล่องกล้องกลองกล่องกล้อง
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ในประวัติศาสตร์ไทยที่ยาวนานมาหลายร้อยปีมีคดีมากมายที่ถูกจารึกไว้ด้วยเลือดความรักความสูญเสียและอำนาจแต่คงมีเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นค่ะที่ถูกเล่าขานมาถึงวันนี้หนึ่งในนั้นเกิดขึ้นในรัชกาลที่3เป็นคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับกบฏและไม่เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงอำนาจใดๆค่ะหากแต่เป็นคดีแห่งหัวใจความรักที่เกิดขึ้นผิดสถานที่ผิดเวลาและผิดบุคคลแต่สิ่งที่ทำให้คดีนี้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์มิใช่เพียงความผิดของผู้กระทำหากเป็นคำถามที่สะท้านไปทั่วพระนครเมื่อคนผิดคือลูกชายและคนที่ต้องประกาศคำตัดสินที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตคือบิดาราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อน

0: พุทธศักราช2381ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สยามประเทศยังอยู่ในยุคที่กฎระเบียบเคร่งครัดกว่าที่ใครจะคาดคิดโดยเฉพาะกฎแห่งราชสำนักฝ่ายในค่ะเขตห่วงห้ามซึ่งไม่มีชายใดล่วงละเมิดได้แม้เพียงปลายเล็บสังคมยุคนั้นเชื่อในระเบียบแบบแผนหากมีการกระทำใดที่ก้าวล่วงขนบกฎมณ์เทียนบานย่อมไม่เพียงสะเทือนศักดิ์ศรีของราชสำนักค่ะหากแต่สะเทือนความมั่นคงของรัฐทั้งระบบด้วยทว่าในช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นอย่างเงียบงันแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นคดีดังที่โจษจันกันไปทั่วทั้งพระนครในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากเสียงสั่นเทาของทาสสองคนไอ้พลายกับอีซับแบกความลับอันหนักหน่วงไว้ในอกมานานเกินกว่าที่จะทนต่อไปได้ทั้งคู่ต่างเป็นเพียงทาสผู้มีชีวิตอยู่ใต้เงาอำนาจของพระสุริยภักดีเจ้านายที่สามารถกำหนดความเป็นความตายของพวกเขาได้ในพริบตาแต่สิ่งที่ทั้งสองเห็นและได้ยินไม่ใช่เรื่องที่ใครคนหนึ่งจะเก็บเงียบไว้โดยปราศจากความรู้สึกหวาดหวั่นที่ฝังลึกในใจค่ะเพราะความลับนั้นมิได้เกี่ยวกับคนธรรมดาหากเกี่ยวพันถึงพระเจ้าแผ่นดินหัวใจสั่นระรัวทั้งคู่คลานเข่าเข้าไปกราบอย่างเบื้องบาทของเจ้าพระยาธรรมาธิกรเสียงของไอ้พลายเจือความหวาดกลัวจนแทบฟังไม่เป็นถ้อยคำค่ะก่อนจะเอ่ยความจริงที่ตนพยายามกล้ำกลืนมาหลายเดือนว่าพระสุริยภักดีนายของตนกระทำผิดศีลธรรมร้ายแรงรอบมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหญิงที่มีเจ้าของแล้ว
1: เอาละเจ้าสองคนว่ามาอย่าให้มีขาดตกบกพร่องเรื่องนี้ถึงแก่ชีวิตทั้งของนายพวกเจ้าและของตัวพวกเจ้าเองด้วย
2: ขอรับที่กระผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นความจริงทุกประการคือว่าพระสุริยภักดีท่านรอบมีใจกับเจ้าจอมอิ่มจริงๆขอรับ
0: ฝ่ายอีซับยืนยันอีกเสียงราวกับกลัวว่าหากถ้อยคำไม่หนักแน่นพอพวกมันอาจกลายเป็นผู้ถูกลงโทษแทนเสียเอง
3: เป็นเรื่องจริงเจ้าค่ะอีฉันเห็นมากับตาและเราสองคนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะนิ่งเฉยเจ้าค่ะ
0: ทันทีที่ถ้อยคำสุดท้ายสิ้นสุดลงห้องทั้งห้องก็เงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเพราะความจริงที่ถูกเปิดเผยนั้นไม่ใช่เพียงความผิดในเชิงศีลธรรมธรรมดาธรรมดาค่ะหากแต่เป็นคดีหลวงที่จะสะเทือนทั้งราชสำนักหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงแล้วพระสุริยภักดีนายที่พวกมันกล่าวหานั้นคือใครสุริยภักดีหรือสนิทบุญนาคเป็นขุนนางหนุ่มผู้มีอนาคตไกลสืบเชื้อสายจากตระกูลบุญนาคซึ่งเป็นตระกูลใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เขาเป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติกับเจ้าคุณหญิงน้อยศรีภรรยาเอกสุริยภักดีเกิดเมื่อพ.ศ. 2355ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ค่ะครั้นเติบใหญ่ก็ได้เข้ารับราชการรับใช้แผ่นดินในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยดำรงตำแหน่งเป็นนายเล่อาวุธหุ้มแพลมหาดเล็กแล้วเป็นจมื่นประธานมณฑียนปลัดกรมพระตำรวจตามลำดับค่ะและได้เลื่อนเป็นพระสุริยภักดีเจ้ากรมพระตำรวจในเวลาต่อมา พระสุริยภักดีจะอ่านเขียนหนังสือไม่ได้นั่นเพราะผู้เป็นบิดาและมารดาหวงแหนบุตรชายคนนี้มากจึงไม่ยอมส่งให้ไปร่ำเรียนเขียนอ่านที่วัดค่ะด้วยเกรงว่าลูกชายของตนจะถูกตีหรือได้รับความลำบากแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขากลับมีพรสวรรค์สามารถจดจำและเขียนข้อมูลทุกชนิดอย่างการทำบัญชีรายงานราชการที่เขาสามารถอ่านถวายในท้องพระโรงได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำโดยใช้วิธีการเขียนระบบสัญลักษณ์เช่นการใช้จุดวงเส้นและรูปทรงแทนตัวอักษรราวกับมีภาษาของตนอาทิข้างขึ้นก็เขียนเป็นวงพระจันทร์แหว่งหงายส่วนข้างแรมก็เขียนเป็นวงพระจันทร์แหว่งคว่ำจำนวนวันก็เขียนเป็นจุดๆนับตามจุดมากและน้อยสิ่งของใดก็เขียนเป็นรูปร่างคล้ายกับสิ่งนั้นทุกอย่างเพื่อให้สังเกตได้ไม่หลงลืมและนอกจากความสามารถในงานราชการแผ่นดินแล้วพระสุริยภักดียังถือเป็นผู้หนึ่งที่มีฝีมือในเชิงกวีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครค่ะดังปรากฏว่าเขามักเล่นสักกวากับเจ้านายฝ่ายหน้าและเพื่อนขุนนางด้วยกันค่ะทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีหรือต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เจ้านวมหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทและพระองค์เจ้าทินกรหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงภูวเนศนรินทรฤทธิ์และอีกท่านหนึ่งคือหลวงนายสิทธิช่วงที่ต่อมาดำรงตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์บุตรชายใหญ่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยุรวงศ์ในรัชกาลที่4รวมถึงคุณพุ่มกวีคนสำคัญอีกด้วยค่ะซึ่งหลักฐานในเชิงกวีของพระสุริยภักดีก็ได้แก่เพลงยาว3ฉายนั่นเองนอกจากนี้ยังมีคำบอกเล่าสืบต่อกันมานะคะว่าพระสุริยภักดีผู้นี้นอกจากจะมีสติปัญญาและความจำเป็นเลิศแล้วเขายังเป็นชายหนุ่มรูปงามหน้าตาคมสันและที่สำคัญเขานั้นมิใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยแต่มีภรรยาแล้วนามว่าคุณศรีธิดาพระยาอุทัยธรรมกลางณบางช้างมีบุตรธิดาด้วยกัน3คนค่ะนอกจากนี้ยังมีบุตรธิดากับภรรยาอื่นอีก11คนด้วยกัน

0: แต่ขณะที่ตำแหน่งหน้าที่การงานในราชสำนักกำลังรุ่งโรจน์นี่เองค่ะพระสุริยะภักดีข้าราชบริพารหนุ่มผู้มีอนาคตไกลกลับนำพาชีวิตตนเองเดินลงเหวประพฤติตัวไม่ต่างจากแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเมื่อเขาเกิดไปมีใจปฏิพัทธ์สมัครรักใคร่กับสตรีแห่งราชสำนักฝ่ายในนามว่าอิ่มผู้เป็นธิดาของพระยามหาเทพทองปานและมีพี่ชายคือพระพิทักษ์ยุทธพันธ์เทศผู้เป็นต้นสกุลปานิกบุตรทว่าเธอผู้นี้มิได้มีฐานันดรเป็นเพียงบุตรสาวของขุนนางยศสูงเท่านั้นค่ะแต่ยังมีสถานะสูงศักดิ์เป็นถึงเจ้าจอมของพระเจ้าแผ่นดิน
1: พวกเจ้าทั้งสองกล่าวโทษนายของตนเยี่ยงนี้มีพยานหลักฐานหรือไม
2: ่กระผมมีแน่นอนขอรับ
3: พวกเราสองคนกล้าเอาหัวเป็นประกันเลยเจ้าค่ะ
0: ครั้นเมื่อพระยาธรรมาธิกรเค้นถามเพื่อเอาความจริงไอ้พลายกับอีซับทาสของพระสุริยะภักดีจึงให้การตอบทว่านายของตนนั้นเคยลอบส่งเพลงยาวให้กับเจ้าจอมอิ่มผ่านมือบ่าวรับใช้คนสนิท

พลงยาวเป็นบทประพันธ์กลอนประเภทหนึ่งค่ะที่แต่งเป็นบทร้อยกลองยาวๆมีลักษณะคล้ายกลอนสุภาพหรือกลอน8แต่มีความยืดหยุ่นในเรื่องของความยาวมักใช้เป็นจดหมายตอบโต้ระหว่างคู่รักซึ่งนิยมแต่งกันในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะโดยสาระของเพลงยาวเป็นการพรรณนาเผยความรักความรู้สึกที่มีต่อกันเนื้อหาส่วนใหญ่จึงเป็นบทเว้าวอนฝากรักชมโฉมและตัดพ้อต่อว่าหรือแต่งเพื่อเล่าเรื่องสั่งสอนบันทึกเหตุการณ์หรือสดุดีก็ได้ค่ะสังคมไทยในอดีตมีขนบธรรมเนียมที่เข้มงวดการที่ชายหญิงหนุ่มสาวจะพบปะพูดคุยกันตามลำพังเป็นเรื่องที่ผิดธรรมเนียมและทำได้ยากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในวังหลวงส่วนการแต่งงานนั้นมักถูกกำหนดโดยผู้ใหญ่ไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาวการสื่อสารผ่านเพลงยาวจึงเป็นทางออกสำหรับคู่รักที่ต้องการบอกความในใจแต่ไม่สามารถทำได้ซึ่งการลอบส่งเพลงยาวที่ถูกเขียนอย่างประณีตและเก็บซ่อนอย่างมิดชิดไม่ให้ใครเห็นแล้วหาโอกาสที่เหมาะสมในการส่งของกำนันหรือสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่มีเพลงยาวซ่อนอยู่เช่นการฝากของไปให้ในวาระสำคัญต่างๆมักกระทำผ่านคนกลางที่เป็นคนสนิทและไว้ใจได้เช่นบ่าวไพร่หรือญาติที่รู้เห็นเป็นใจเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องราวรั่วไหลไปถึงหูผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจ

คำให้การของไอ้พลายและอีซับยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ค่ะทั้งคู่ยังยืนยันหนักแน่นต่อว่าพระสุริยภักดีและเจ้าจอมอิ่มมิได้ส่งเพลงยาวให้กันเท่านั้นค่ะหากยังส่งข้าวของและข้อความเป็นสัญญาใจไปมาฉันคนรักโดยไอ้พลายเล่าค่ะว่าเจ้าจอมอิ่มถึงขั้นฝากให้คนไปบอกทางฝ่ายชายว่าเธอพร้อมที่จะลาออกจากการเป็นเจ้าจอมแล้วกลับไปอยู่เรือนบิดามารดาชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้พระสุริยภักดีส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอตามประเพณีและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นพวกมันยังกล่าวอ้างด้วยค่ะว่าพระสำราญราชหฤทัยอ้าวกรมวังก็รับรู้และมีส่วนช่วยเหลือในการลอบติดต่อกันของทั้งสองดำเนินต่อไปถึงขั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายชายในการสู่ขอเจ้าจอมอิ่มจากพระยามหาเทพบิดาของเธอด้วยด้วยพวกมันเกรงว่าหากเรื่องราวรักต้องห้ามผิดขนบนี้เป็นคดีถูกไต่สวนขึ้นมาตนจะพลอยติดร่างแห่รับโทษไปด้วยจึงพากันตัดสินใจยอมเสี่ยงชีวิตนำสิ่งที่ตนรับรู้มากราบทูลต่อพระยาธรรมาธิกรเสนาบดีกระทรวงวังผู้มีอำนาจสูงสุดในการวินิจฉัยคดีฝ่ายในด้วยหวังเพียงว่าการเปิดโปงครั้งนี้จะช่วยให้พวกมันพ้นผิดจากข้อหาร่วมรู้เห็นเป็นใจในการล่วงละเมิดอาญาแผ่นดินอันใหญ่หลวงนั่นเองค่ะ

0: หลังจากที่ภรรยาธรรมาธิกรอ่านเรื่องฟ้องร้องแล้วจึงนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้กรมหลวงรักรณเรศเป็นตุลาการชำระพิจารณาคดีพยานคนแล้วคนเล่าถูกเรียกสอบสวนถ้อยคำเล็กน้อยถูกต่อเติมจนกลายเป็นภาพใหญ่เสมือนเพลงยาวที่ถูกร้อยเรียงเป็นคำให้การถึงรักลับระหว่างชายหญิงที่บัดนี้ถูกเปิดเผยดังกระดาษที่ถูกคลี่ออกจนเห็นเนื้อความข้างในจากการไต่สวนพบค่ะว่าพระสุริยภักดีและเจ้าจอมอิ่มเพียงแค่ส่งเพลงยาวและให้เข้าของกันเท่านั้นแต่ไม่เคยลอบออกไปพบปะพูดจากันที่ใดค่ะจึงโปรดให้ลูกขุนปรึกษาโทษคณะลูกขุนจึงเชิญบทพระกฤษฎีกาปรึกษาโทษตามกฎมนเทียนบานซึ่งกำหนดไว้ว่า
1: อันหนึ่งข้าเฝ้าทั้งปวงใช้หนังสือกาบโครงเข้าวังสื่อชักคบค้ากำนันสาวใช้ฝ่ายในโทษถึงตายอันหนึ่งข้าฝ่ายในคบผู้ชายหมู่นอกใช้หนังสือกาบโครงไปมาโทษถึงตาย
0: โดยคดีนี้นอกจากการกระทำผิดล่วงพระอาญาของพระสุริยภักดีและเจ้าจอมอิ่มแล้วยังพบว่ามีผู้ที่มีส่วนรู้เห็นและให้ความช่วยเหลือในการกระทำผิดกฎมนเทียนบานอีก6คนคือ 1. พระสำราญราชหฤทัยอ้าวกรมวังรู้แล้วก็นิ่งเสียไม่ห้ามปลาม 2. ยายน้อยของเจ้าจอมอิ่มกับ 3. อีหนูทาสพระสุริยภักดีเป็นคนชักสื่อ 4. นายฟักและ5นายอ่อนพี่เลี้ยงพระสุริยภักดีรู้ความแล้วก็นิ่งเสียมิได้ห้ามปลามเห็นชอบไปตามกันและสุดท้ายคนที่6คือหมอยังผู้เป็นหมอดูและหมอเสน่ห์โกหกเที่ยวหากินมาดูพระสุริยภักดีว่าคงได้การสำเร็จความปรารถนาก็มีความผิดด้วยลูกขุนจึงพิพากษาตัดสินโทษให้เอาทั้ง8คนไปประหารชีวิตเสียแล้วริบราชบัตรเป็นหลวงให้สิ้นอย่าให้ผู้ใดเอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปกรมหลวงรักดนเรศนำผลการชำระความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยผู้เป็นบิดาของคุณพระสุริยภักดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีขึ้นเฝ้ามีพระราชดำรัสว่าพระสุริยภักดีนั้นยังเป็นหนุ่มขนองย่อมจะทำอะไรผิดพลาดไปโดยไม่รู้ผิดรู้ชอบตุลาการก็ได้กราบบังคมทูลขึ้นมาแล้วว่าพระสุริยภักดีมิได้พบปะกับเจ้าจอมอิ่มเลยจึงมีพระกรุณายกโทษให้แต่เมื่อเรื่องราวอื้อฉาวมีโจทก์ฟ้องขึ้นมาเช่นนี้จะทรงพระกรุณานิ่งเสียก็ไม่ได้จึงทรงพระราชดำริเห็นว่าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีควรจะขอพระราชทานอภัยโทษขึ้นมาและทำทันบนไว้ให้แก่พระสุริยภักดีก็จะโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษให้เวลานั้นคงไม่มีใครรู้ว่าภายในหัวอกของพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีจะระทมทุกข์เพียงใดค่ะเมื่อต้องเอ่ยประโยคที่ยากเข็ญที่สุดในชีวิตของคนเป็นพ่อทว่ากลับเป็นประโยคที่สูงส่งที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งกฎหมายไทยด้วยท่านได้กราบบังคมทูลต่อพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเองเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยเมื่อบุตรของท่านเองทำผิดบทพระอัยการร้ายแรงถึงเพียงนั้นหากไม่ลงพระราชอาญาไปตามโทษแล้วก็จะเสียหายแก่แผ่นดินยิ่งนักจึงขอพระราชทานให้ลงพระอาญาตามแต่ลูกขุนจะปรึกษาโทษพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ลูกขุนปรึกษาโทษไปตามที่ท่านกราบบังคมทูลโดยลูกขุนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคือคณะผู้มีหน้าที่พิจารณาคดีและปรึกษาราชการโดยเป็นคณะบุคคลที่เรียกว่าลูกขุนศาลาท ทำหน้าที่พิจารณาคดีตามกฎหมายและกราบบังคมทูลคำวินิจฉัยตามพระราชประสงค์ซึ่งมีหน้าที่หลัก2ประการขึ้นอยู่กับบริบททางประวัติศาสตร์1ในฐานะลูกขุนณศาลาฝ่ายธุรการเป็นคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำหน้าที่บังคับบัญชาราชการแผ่นดินโดยมีตำแหน่งต่างๆเช่นเสนาบดีมาประชุมร่วมกัน 2. ในฐานะลูกขุนณศาลหลวงเป็นคณะผู้พิพากษาซึ่งมีหน้าที่พิจารณาและตัดสินคดีความหลังจากตุลาการได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วส่วนศาลาลูกขุนหมายถึงที่ประชุมของคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือคณะลูกขุนซึ่งมีหน้าที่สำคัญที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งแบ่งเป็นศาลาลูกขุนนอกหรือที่เรียกว่าศาลหลวงซึ่งเป็นที่พิจารณาตัดสินคดีความของราษฎรและศาลาลูกขุนในซึ่งเป็นที่ประชุมปรึกษาและสั่งราชการของคณะเสนาบดีฝ่ายพลเรือนและทหารซึ่งในขณะนั้นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีท่านดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะลูกขุนนั้นด้วยและเมื่อลูกขุนนำความกราบบังคมทูลแล้วก็โปรดให้เป็นไปตามคำลูกขุนปรึกษาพระสุริยะภักดีเจ้าจอมอิ่มและคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็ถูกประหารชีวิต
2: ข้าไม่อาจหลีกเลี่ยงโทษหนักนี้ได้เลยหรือความซื่อสัตย์ของข้าความจงรักภักดีของข้าที่มีต่อแผ่นดินมิอาจช่วยข้าได้บ้างเลยหรือ
3: แม้เจ้าจะเป็นขุนนางผู้รุ่งเรืองหรือแม้เจ้าจะพยายามอธิบายหรือปฏิเสธเพียงใดชะตากรรมก็อยู่เหนือมือเราและกฎหมายของแผ่นดินย่อมต้องดำเนินไป
0: ครั้นถึงวันที่23กรกฎาคมพ.ศ. 2381พระสุริยภักดีเจ้าจอมอิ่มและคนที่เกี่ยวข้องถูกเจ้าพนักงานนำตัวไปประหารชีวิตที่ตำบลสำเรซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของพระนครในอดีตการประหารมักกระทำที่ทางสามแพร่งสี่แพร่งแต่ไม่ปรากฏว่าอยู่แห่งหนตำบลใดแต่ปรากฏชื่อสถานที่อยู่ในหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยต้นรัตนโกสินทร์ในหนังสืออัคราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลอธิบายค่ะว่าสำเรเป็นชื่อที่ตำบลหนึ่งอยู่ใต้เมืองฟากตะวันตกเรียกสำเรเป็นที่ฆ่าคนส่วนจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าสำเรว่าสำเร็จโทษพระราชวงศ์ประหารด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคาและประหารชีวิตพวกพ้องบริวารที่เป็นสามัญชนที่สำเรลานประหารที่ตำบลสำเรสถานที่ประหารนักโทษสำคัญในสมัยโบราณคึกคักกว่าที่เคยผู้คนทั้งย่านออกมามุงดูไม่ใช่เพราะความต้องการเห็นเลือดแต่เพราะไม่เคยเห็นคดีใดที่สะเทือนราชสำนักเช่นนี้มาก่อนพระสุริยภักดีเจ้าจอมอิ่มและผู้ร่วมรู้เห็นอีก6คนถูกนำตัวมายังหลักประหารเงาของพวกเขาทอดยาวบนผืนดินเหมือนรอยจารึกสุดท้ายของชีวิตเมื่อคำสั่งสุดท้ายถูกประกาศทุกชีวิตต่างจบลงในวันเดียวกันนั่นเองค่ะ

คดีเพลงยาวมรณะดำเนินมาถึงจุดสุดท้ายด้วยความเงียบงันเงียบพอที่จะได้ยินเสียงของประวัติศาสตร์ที่กำลังจารึกความจริงหนึ่งต่อแผ่นดินไทยความจริงที่ว่ากฎหมายโดยเฉพาะกฎมนเทียนบานยืนอยู่เหนือสายเลือดทุกสายเหนือความรักทุกระดับในยุคที่ราชสำนักถือกฎเป็นแก่นอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันเป็นสิ่งที่ไม่อาจแตะต้องได้ความผิดของพระสุริยภักดีและเจ้าจอมอิ่มจึงไม่ใช่เพียงความรักต้องห้ามแต่เป็นการล่วงละเมิดขอบเขตที่สังคมยุคนั้นเชื่อมั่นเขาว่าต้องได้รับการปกป้องอย่างเด็ดขาดที่สุดเมื่อผลสอบสวนชี้ชัดผู้เป็นพ่อต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ไม่มีบิดาคนใดอยากตอบเขาจะปกป้องลูกชายหรือจะปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินคำตอบของท่านเป็นคำตอบที่คมกว่าคมดาบเป็นการเลือกที่แลกมาด้วยหัวใจของพ่อคนหนึ่งแต่เป็นการเลือกที่ประวัติศาสตร์ยอมรับว่าจำเป็นต่อความมั่นคงของรัฐท่านเลือกหน้าที่เหนือความรักท่านเลือกกฎหมายเหนือสายเลือดและท่านยอมรับผลแห่งความสูญเสียเนื้อความปรารถนาส่วนตนเมื่อเขาลงนามในคำสั่งประหารลูกชายของตนเองคงเป็นวินาทีที่ดวงใจดวงหนึ่งแตกสลายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวินาทีที่ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎมนเทียนบานถูกทำรงไว้อย่างสมบูรณ์จนวันนี้คดีเพลงยาวมรณะยังคงทิ้งคำถามสำคัญไว้ค่ะว่าเมื่อหน้าที่เรียกร้องให้สละหัวใจเราควรยืนอยู่ข้างความรักหรือยืนอยู่ข้างความถูกต้องของแผ่นดินคำถามนี้อาจไม่มีใครตอบแทนได้และอาจเป็นเหตุผลที่เรื่องราวครั้งนั้นยังคงถูกเล่าขานอย่างแผ่วเบาลอยค้างอยู่ในประวัติศาสตร์สยามตราบจนทุกวันนี้

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา

0: นครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดระนองชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนองร่วมมือจัดกิจกรรมระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026เที่ยวระนองปุ๊บสุกปั๊บขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศที่มีใจรักการถ่ายภาพและการผลิตสื่อดิจิทัลร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปลุกพลังครีเอเตอร์ถ่ายทอดระนองในมุมที่โลกต้องเห็นเพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเสน่ห์ความงดงามและอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองผ่านมุมมองใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัสการประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้ถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นหรือประสบการณ์ท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวไม่เกิน3นาทีโดยเนื้อหาต้องถ่ายทำภายในจังหวัดระนองและเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นได้แก่จูเนียร์ครีเอเตอร์เยาวชนและนักเรียนระดับมัธยมต้นยังครีเอเตอร์เยาวชนอายุ 16-18 ปีและโปรเฟชชั่นอลครีเอเตอร์ประชาชนทั่วไปอายุ 19 ปีขึ้นไปผู้ชนะในรุ่นประชาชนทั่วไปจะได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้ชนะในทุกประเภทรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครทางช่องทางการสมัครและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดได้ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองและสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดระนองโดยกำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนสิงหาคม2569หยิบกล้องของคุณแล้วเปลี่ยนมุมมองให้กลายเป็นแรงบันดาลใจถ่ายทอดเสน่ห์ของระนองผ่านเรื่องราวที่เป็นคุณพร้อมลุ้นคว้าเงินรางวัลใหญ่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองสู่สายตาคนทั้งประเทศและทั่วโลก
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนเครื่องนมัสการทองน้อย
12: โอ้โหภายในอุโบสถวัดเนี้ยสวยจริงๆ
13: ภาพติดประการฝาผนังก็ประณีตงดงามมากก็วัดเนี้ยเป็นพระอารามหลวงยังไงล่ะจ๊ะ
12: แล้วเวลาพระมหากษัตริย์มาบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดต้องใช้อะไรบ้างล่ะ
13: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างเครื่องนมัสการทองน้อยขึ้นเพื่อเป็นราชภัณฑ์ในพระราชพิธีต่างๆเครื่องนมัสการทองน้อยสำรับหนึ่งประกอบด้วยพานทองคำปากกลมสลักลายกลีบบัวลงยา1สิ่งบนพานตั้งกรวยเชิงทองคำสลักลายกลีบบัวลงยาใส่พุ่มดอกไม้3กรวยเชิงธูป1เชิงเทียน1รวมเป็น5สิ่ง
14: เครื่องนมัสการทองน้อยเรียกสั้นๆว่าเครื่องทองน้อยหรือเครื่อง5ตามจำนวนสิ่งที่เป็นราชภัณฑ์5สิ่งในเครื่องนมัสการนั้น
13: แล้วปัจจุบันเครื่องนมัสการทองน้อยใช้ในโอกาสไหนบ้างล่ะเครื่องนมัสการทองน้อยสร้างไว้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าทรงใช้ในโอกาสทรงธรรมทรงสักการะพระบรมศพพระศพพระราชวงศ์ผู้ใหญ่พระบรมอัฐิและทรงบูชาปูชนียสถานต่างๆในงานพระราชพิธีและทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
14: แต่ปัจจุบันมีผู้สร้างทำเครื่องนมัสการเทียมขึ้นเพื่อใช้ณที่ต่างๆเช่นตั้งหน้าหีบศพสามัญชนซึ่งไม่เป็นการควรทำอย่างยิ่ง
13: เพราะเครื่องนมัสการทองน้อยมีไว้ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์เท่านั้นเข้าใจไหมจ๊ะ
15: เข้าใจจ้า
16: แล้วพบกันใหม่นะครับ
17: ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
18: ความคิดดีจังหนูชอบ ผมก็ชอบนะ
19: ป้าก็ชอบ
20: แม่ชอบจังขับรถ
21: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
22: คิดสารดี
23: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ในช่วงคิดสาระดีนะคะเราก็จะหยิบเอาสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเราเลยค่ะนำความรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานำมาแบ่งปันกันนะคะเราจะได้รู้จักสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงภัยธรรมชาติหนึ่งในภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากพายุหรือว่าลมกำลังแรงรวมถึงฝนตกหนักๆที่มาพร้อมกับพายุซึ่งแน่นอนว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยๆนะคะในปัจจุบันค่ะผลกระทบจากภัยธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยนะคะมีภัยธรรมชาติมากมายหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นพายุลมแรงฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้เกิดดินถล่มซึ่งภัยธรรมชาติที่เรามักจะได้เห็นการจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของเราเนี่ยนะคะที่เราพบเห็นกันได้บ่อยๆรู้จักกันดีค่ะก็อย่างเช่นฝนฟ้าคะนองพายุฝนฟ้าคะนองอีกชื่อนึงที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆคือพายุฤดูร้อนและมีอีกอันนึงพายุหมุนเขตร้อนซึ่งพายุในแต่ละแบบนะคะก็นำมาซึ่งลมพายุที่รวมไปถึงลมกระโชกแรงและฝนที่อาจจะตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหรือบางทีอาจจะตกเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ได้ในวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะกับเรื่องราวของพายุและก็ฝนนั่นเองค่ะเราจะต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเจ้าพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการก่อตัวและพัฒนาการของเมฆฝนฟ้าคะนองหรือที่เขามีชื่อเรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆที่เกิดจากกระบวนการพาความร้อนของมวลอากาศร้อนที่อยู่ใกล้พื้นโลกลอยขึ้นไปแทนที่อากาศที่เย็นกว่าและมีความหนาแน่นมากกว่าแล้วมวลอากาศที่เย็นกว่าค่ะก็จะไหลต่ำลงมาแลกเปลี่ยนมวลซึ่งกันและกันในขณะที่มวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นในบรรยากาศก็จะมีการกลั่นตัวของไอน้ำที่อยู่ในมวลอากาศนั้นๆค่ะเกิดเป็นหยดน้ำเล็กๆลอยอยู่ในอากาศในขณะเดียวกันค่ะจะปลดปล่อยความร้อนแฝงสู่อากาศที่อยู่รอบๆเมื่อหยดน้ำเล็กๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นจะมีลักษณะเป็นเมฆค่ะเมฆฝนฟ้าคะนองจะมีลักษณะการก่อตัวของเมฆเนี่ยเป็นไปในแนวดิ่งค่ะค่อยๆขยายตัวสูงขึ้นไปหลายกิโลเมตรเลยค่ะทำให้บางครั้งนะคะยอดเมฆอาจจะสูงได้ถึง 10-18 กิโลเมตรก็มีค่ะทั้งนี้นะคะเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยยิ่งมียอดเมฆสูงก็ยิ่งทำให้มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะแต่พายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีอายุค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็จะครอบคลุมบริเวณไม่กว้างนักพายุฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากมวลอากาศอุ่นที่อยู่เหนือมหาสมุทรในเขตร้อนค่ะซึ่งเป็นอากาศที่อุ่นและมีความชื้นสูงหากยกตัวสูงขึ้นก็จะก่อให้เกิดเป็นเมฆได้ทันทีค่ะพายุฝนฟ้าคะนองมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากนะคะหากอากาศชื้นอยู่ใกล้พื้นโลกและบรรยากาศที่สูงขึ้นไปภายในชั้นโทโพสเฟียร์มีสภาพไม่เสถียรค่ะ unstable นะคะและมีกลไกกระตุ้นให้เกิดการยกตัวขึ้นของอากาศค่ะก็ทั้งนี้นะคะภาวะอเสถียรภาพหรือว่าภาวะที่ไม่เสถียรเนี่ยนะคะเป็นภาวะอากาศที่มวลอากาศเนี่ยถูกยกตัวขึ้นค่ะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่อยู่รอบๆทำให้มวลอากาศมีแรงลอยตัวสามารถยกตัวสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะทั้งนี้นะคะกลไกการยกตัวของอากาศที่อาจจะก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน4อย่างค่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่า1อย่างก็ได้นะคะอย่างแรกค่ะคือ การยกตัวจากกระบวนการพาความร้อนโดยตรงอย่างเช่นจากรังสีของดวงอาทิตย์ค่ะอย่างที่สองการยกตัวในบริเวณแนวปะทะอากาศซึ่งเป็นแนวแบ่งมวลอากาศที่มีคุณสมบัติแล้วก็ต้นกำเนิดแตกต่างกันโดยเฉพาะในบริเวณแนวปะทะของอากาศเย็นค่ะอย่างที่สามค่ะเป็นการยกตัวขึ้นเนื่องจากการพัดสอบเข้าหากันของกระแสลมและอย่างที่สี่คือการยกตัวขึ้นเนื่องจากความสูงที่เพิ่มขึ้นของพื้นโลกบังคับเช่นตามไหลเขานั่นเองค่ะพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยสุดนะคะในเขตลมค้าพัดเข้าหากันค่ะเป็นบริเวณที่ลมค้าจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้พัดมาบรรจบกันก็จะเกิดการยกตัวของอากาศชื้นทำให้เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นแนวยาวเกือบต่อเนื่องกันไปรอบโลกใกล้เส้นสูงสุดโดยอาจเห็นได้ชัดค่ะที่บริเวณเหนือป่าลุ่มน้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ลุ่มน้ำคองโกในทวีปแอฟริกาและหมู่เกาะอินโดนีเซียในทวีปเอเชียค่ะสำหรับพายุฝนฟ้าคะนองในประเทศไทยนะคะมักจะเกิดขึ้นจากกระแสอากาศในกระบวนการพาความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่มีต่อพื้นโลกทำให้มวลอากาศที่อยู่ใกล้พื้นโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นหากมีความชื้นพอเหมาะค่ะเมื่อลอยสูงขึ้นไปอาจจะเกาะเป็นเมฆได้มักจะเกิดขึ้นในช่วงตอนบ่ายๆนะคะในฤดูร้อนซึ่งกระบวนการพาความร้อนที่เกิดจากรังสีของดวงอาทิตย์กระทำต่อพื้นโลกนี้นะคะจะเรียกว่ากระบวนการพาความร้อนอิสระค่ะส่วนพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในแนวปะทะอากาศเกิดจากการยกตัวของอากาศค่ะในบริเวณแนวเขตที่มวลอากาศซึ่งมีแหล่งกำเนิดและสมบัติแตกต่างกันเคลื่อนที่มาพบกันค่ะในบริเวณแนวปะทะอากาศนี้นะคะจะมีเมฆชนิดต่างๆที่เกิดเนื่องจากการยกตัวของอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนชื้นค่ะพัดมาพบกับมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดเหนือพื้นทวีปแถบขั้วโลกจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะมีความรุนแรงและเป็นบริเวณกว้างหากเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงเป็นแนวยาวจะเรียกว่าแนวพายุกระโชกค่ะนอกจากนี้นะคะในบริเวณแนวลมพัดสอบของกระแสลม2กระแสเช่นกระแสลมใต้ที่ร้อนชื้นที่พัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยมาพบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ตอนล่างที่ถูกปกคลุมโดยบริเวณความกดอากาศสูงเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงปลายฤดูหนาวจะทำให้เกิดแนวพัดสอบของลมบริเวณภาคกลางเหนือปากอ่าวไทยค่ะและการยกตัวของอากาศชื้นก็จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะซึ่งมีฝนตกหนักและฟ้าร้องฟ้าผ่าได้พายุฝนฟ้าคะนองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมักจะไปเกิดขึ้นเหนือบริเวณไหล่เขาด้านรับลมของเทือกเขาค่ะการพัดพาของกระแสลมเมื่อปะทะแนวเขาจะถูกบังคับโดยลักษณะของภูมิประเทศค่ะที่ลาดชันขึ้นของภูเขาทำให้อากาศมีการยกตัวสูงขึ้นลักษณะการเกิดเมฆฝนในคาบสมุทรภาคใต้ของไทยนะคะที่มีเทือกเขาเป็นแนวยาวที่มีการพาดผ่านอยู่ตรงกลางแบบนี้ล่ะค่ะเป็นตัวอย่างที่สำคัญในกรณีนี้เลยค่ะในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกระแสลมที่พัดมาจากทะเลอันดามันเข้ามาค่ะจะทำให้เกิดเมฆฝนแล้วก็ฝนตกหนักที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยก็จะหอบเอาความชื้นเข้าสู่พื้นที่นั่นก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดพายุฝนนั่นเองค่ะโดยที่การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันก็จะเกิดจากเมฆค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่ามันจะมีเมฆที่ทำให้เกิดฝนเมฆที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มค่ะหากอยู่รวมกันอย่างไม่เป็นระเบียบเราจะเรียกว่าพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากความร้อนมักจะเกิดขึ้นเหนือพื้นที่ 2-3 ตารางกิโลเมตรและใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าหากว่ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นระเบียบโดยเซลล์ต่างๆของเมฆเนี่ยจัดตัวกันเป็นแนวยาวนะคะ ก็จะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองหลายเซลล์แบบนี้จะทำให้เกิดกระแสลมไหลลงแรงพัดลงสู่พื้นโลกค่ะเกิดแนวลมเย็นที่เรียกว่าแนวปะทะอากาศลมกระโชกค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าเมฆฝนฟ้าคะนองมีการก่อตัวแล้วก็พัฒนาการเติบโตเป็น3ขั้นตอนกันยังไงบ้างค่ะเริ่มแรกค่ะเป็นขั้นก่อตัวหรือว่าขั้นเมฆคิวมูลัสค่ะแบบนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีโดยเกิดจากการไหลเวียนของอากาศทำให้กระแสลมพัดขึ้นในแนวดิ่งนะคะแล้วเกิดเมฆคิวมูลัสเล็กๆที่ไม่ได้เกิดฝนนะคะเรียกว่าเมฆคิวมูลัสลมฟ้าอากาศรอบค่ะมีสภาวะอัสเถียรภาพเมฆชนิดนี้จะเติบโตขยายตัวในแนวดิ่งสูงขึ้นค่ะถ้าหากว่ายอดเมฆสูงถึงตอนบนของชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์หรือว่าความสูงประมาณ 10-15 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกเมฆนี้จะยิ่งมีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรแต่ในขั้นตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ได้มีฝนตกแต่อย่างใดนะคะพอต่อมาอยู่ในขั้นเติบโตเต็มที่ขั้นนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 นาทีเมื่อยอดเมฆเริ่มขยายตัวไปในแนวราบจะเป็นเมฆรูปทั่งค่ะและส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนบนของเมฆจะประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็งในขั้นตอนนี้ล่ะค่ะจะมีกระแสลมไหลในแนวดิ่งลงสู่พื้นโลกกระแสลมที่พัดลงมาในแนวดิ่งจะนำเอาหยาดน้ำฟ้าก็ได้ทั้งหิมะเกล็ดน้ำแข็งฝนหรือว่าลูกเห็บทำให้เกิดฝนตกลงมาสู่พื้นโลกนั่นเองเป็นกระแสลมที่รุนแรงเมื่อกระแสลมพัดลงมาใกล้พื้นโลกจึงก่อให้เกิดแนวลมกระโชกค่ะหรือว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นในขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณขอบเมฆอากาศที่อยู่รอบๆเนี่ยซึ่งยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของไอน้ำก็จะถูกชักนำเอาเข้าสู่ก้อนเมฆแทนที่อากาศที่พัดตามกระแสลมลงสู่พื้นโลกนอกจากนี้นะคะบางครั้งค่ะเราอาจจะเห็นเมฆชั้นต่ำหมุนตัวในทิศทางตรงกันข้ามจากฐานเมฆของกลุ่มฝนฟ้าคะนองเรียกว่าเมฆม้วนมันจะเป็นโรโรนะคะแบบนี้ไม่ได้เกิดอันตรายใดๆค่ะในขณะที่เมฆลิ่มจะเป็นลักษณะของเมฆชั้นต่ำเหมือนกันที่มีลักษณะยาวเป็นลิ่มและมีฐานของเมฆแบนราบค่ะที่เกิดบริเวณแนวลมกระโชกเป็นเมฆที่บ่งบอกถึงบริเวณที่อาจจะเกิดอันตรายจากลมแรงได้ค่ะต่อมาค่ะเมฆฝนฟ้าคะนองจะเติบโตเต็มที่ในตอนปลายของขั้นนี้นะคะจะมีทั้งฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าลมแรงอาจจะมีลูกเห็บตกยอดเมฆอาจจะสูงไปจนถึง18กิโลเมตรหรือเท่าๆกับระดับความสูงของยอดชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์ในเขตร้อนโดยที่ระดับสูงบริเวณยอดเมฆจะมีเมฆชั้นสูงพวกซีรัสค่ะซึ่งมีผลึกน้ำแข็งเป็นส่วนประกอบอยู่ลมที่ระดับบรรยากาศสูงๆจะมีอัตราเร็วสูงและพัดพาเมฆซีรัสไปข้างหน้าเร็วกว่าตัวเมฆฝนฟ้าคะนองค่ะก็จะเกิดเป็นรูปทั้งตีเหล็กอยู่ด้านบนค่ะและขั้นสุดท้ายขั้นที่3คือขั้นสลายตัวค่ะเมื่อเกิดกระแสลมในเมฆจำนวนมากเป็นกระแสลมพัดลงสู่พื้นโลกอากาศที่จมตัวลงก็จะแทนที่อากาศที่ลอยขึ้นไปในตัวเมฆส่งผลให้ภายในเมฆมีเพียงกระแสลมที่พัดลงสู่พื้นโลกค่ะทำให้อากาศอุ่นขึ้นความชื้นสัมผัสก็ลดลงฝนก็จะค่อยๆหมดไปค่ะความไม่มีเสถียรภาพในเซลล์เมฆก็จะหมดไปทำให้เมฆส่วนใหญ่ละเหยแล้วก็สลายตัวไปเหลือแต่เมฆซีรัสนะคะที่ประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็งเป็นยอดเมฆค่ะนี่ก็เป็นเมฆนะคะที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะในวันนี้นะคะคิดสาระดีก็เอาเรื่องราวของพายุแล้วก็ฝนมาฝากกันโดยที่เริ่มต้นจากการก่อตัวและการพัฒนาของพายุฝนฟ้าคะนองนี่แหละว่ามันเกิดจากเมฆเมฆแบบไหนที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงเมฆที่กว่าจะก่อตัวให้เกิดฝนฟ้าคะนองมันมีขั้นตอนยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเนาะแล้วหลังจากนี้ค่ะเราจะมาตามหาคำตอบกันต่อกับเรื่องราวของพายุฝนฟ้าคะนองว่า มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วนอกเหนือจากพายุฝนฟ้าคะนองเราเคยได้ยินคำศัพท์เหล่านี้หลายๆคำเลยค่ะพายุฤดูร้อนพายุหมุนเขตร้อนพายุโซนร้อนและอีกหลากหลายพายุค่ะมันคืออะไรกันเหมือนไหมเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะในคิดสาระดีในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่วงคิดสาระดีหมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะมดมันธนาเอื้อประชานนท์และทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: There's a baby princess.
1: มีเจ้าหญิงตัวน้อยอยู่องค์หนึ่ง
2: She has red lips and black hair, said the king.
1: เธอมีริมฝีปากสีแดงและมีผมสีดำสนิท
0: Her skin is white like snow. I'll call her Snow White, said the queen.
1: ผิวพรรณของเธอขาวราวกับหิมะฉันจะเรียกเธอว่า Snow White.

0: The king marries again.
1: พระราชาแต่งงานอีกครั้ง
0: The new queen is a bad witch. She has a wonderful mirror.
1: พระราชินีองค์ใหม่นั้นเป็นแม่มดใจร้ายนางมีกระจกวิเศษอยู่หนึ่งบาน
0: Mirror, mirror, who is the most beautiful woman of all?
1: กระจกวิเศษเอ๋ยใครคือหญิงสาวผู้งามเลิศกว่าใคร
2: You are the most beautiful, said the mirror.
1: ท่านคือผู้งามเลิศกว่าใคร
0: Snow White grows more beautiful.
1: นับวัน Snow White งดงามมากยิ่งขึ้น
0: One day the queen asked the mirror,
2: Mirror, who is the most beautiful woman of all?
1: วันหนึ่งราชินีถามกระจกวิเศษกระจกวิเศษเอ๋ยใครคือหญิงสาวผู้งามเลิศกว่าใคร
2: You are beautiful, but Snow White is the most beautiful.
1: ท่านนั้นงามยิ่งนักหากแต่สโนไวท์คือผู้งามเลิศกว่าใคร
0: The angry queen asks a hunter to kill Snow White
1: ราชินีผู้โกรธกริ้วสั่งให้นายพรานไปฆ่าสโนไวท
0: ์ The hunter takes Snow White to the forest
1: นายพรานพาสโนไวท์เข้าไปในป่า
3: Please let me go,
0: says Snow White.
1: ได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะ
0: All right, run away, says the hunter.
1: ก็ได้จงหนีไป
0: Snow White goes deep into the forest.
1: สโนไวท์หนีเข้าไปในป่าลึก
0: She meets seven dwarfs
1: เธอได้พบกับคนแคระทั้งเจ็ด
2: Live with us,
0: say the dwarfs
1: มาอยู่กับพวกเราสิ
0: One day, the queen asks the mirror
2: Mirror, who is the most beautiful woman of all?
1: วันหนึ่งราชินีถามกระจกวิเศษกระจกวิเศษเอ๋ยใครคือหญิงสาวผู้งามเลิศกว่าใคร
2: You are beautiful, but Snow White is the most beautiful.
1: ท่านนั้นงามยิ่งนักหากแต่สโนไวท์คือผู้งามเลิศกว่าใคร
0: The queen is angry.
1: ราชินีโกรธกริ้ว
0: The queen goes to the dwarf's house.
1: ราชินีจึงไปที่บ้านของเหล่าคนแคระ
4: Buy that pretty lace. I will lace you up,
0: says the queen.
1: ซื้อสายรัดเส้นนั้นสิจ๊ะเดี๋ยวฉันจะช่วยผูกให้เธอ
0: It's too tight. Snow White falls down.
1: สโนไวท์ล้มลงกับพื้น
0: The dwarves come home
1: เมื่อเหล่าคนแคระกลับมาถึงบ้าน
5: What happened to her?
1: เกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะ
5: Look at the lace! Cut the lace!
1: ดูสายรัดนั่นสิตัดสายรัดออกซะ
0: They cut the lace. Snow White wakes up
1: สโนไวท์จึงฟื้นขึ้นมา
5: She must be the queen. Be careful,
0: say the dwarves.
1: หล่อนต้องเป็นราชินีแน่ๆเลยระวังตัวด้วยนะ

0: Queen asks the mirror again.
1: ราชินีถามกระจกวิเศษอีกครั้ง
2: Snow White is the most beautiful.
1: Snow White คือผู้งามเลิศกว่าใคร
3: What? Is she alive?
1: อะไรนะเธอยังไม่ตายอีกเหรอ

0: queen goes to the dwarf's house again.
1: ราชินีจึงไปที่บ้านของเหล่าคนแคระอีกครั้ง
2: Buy this comb. I will comb your hair.
3: ซื้อหวีนี่สิจ๊ะเดี๋ยวฉันจะหวีผมให้
0: The dwarves come home.
1: เมื่อเหล่าคนแคระกลับมาถึงบ้าน
2: Look at the comb. Take it off.
3: ดูหวีอันนั้นสิดึงมันออก
0: They take it off. Snow White wakes up.
1: Snow White จึงฟื้นขึ้นมา
2: Don't open the door to the stranger.
1: อย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเชียวนะ
2: Okay.
1: ได้จ้า

0: The queen asked the mirror again. Mirror, who is the most beautiful woman of all?
1: กระจกวิเศษเอ๋ยใครคือหญิงสาวผู้งามเลิศกว่าใคร
2: Sorry, but Snow White is the most beautiful.
1: ขออภัยหากแต่ Snow White คือผู้งามเลิศกว่าใคร
0: The queen is very angry.
1: ราชินีโกรธมาก
0: The queen goes to the dwarf's house again.
1: ราชินีจึงไปที่บ้านของเหล่าคนแคระอีกครั้ง
0: Knock, knock.
1: Cock, cock.
0: Sorry, I can't open the door.
1: ขอโทษนะจ๊ะฉันเปิดประตูให้ไม่ได
3: ้ Buy this apple. It doesn't have poison in it. I'll show you.
1: ช่วยซื้อแอปเปิลนี้หน่อยเถอะมันไม่มีพิษหรอกเดี๋ยวฉันลองกินให้ดูนะ
0: The queen in disguise eats half of the apple.
1: ราชินีกินแอปเปิลไปครึ่งหนึ่ง
0: Snow White eats the other half of the apple.
1: ส่วนสโนไวท์กินอีกครึ่งหนึ่งโอ้ย
2: ฮ่าฮ่า There's only poison in the red skin
1: มียาพิษอยู่ตรงเปลือกที่เป็นสีแดงเท่านั้นแหละ
0: The dwarves come home
1: เมื่อเหล่าคนแคระกลับมาถึงบ้าน
0: Snow White doesn't wake up this time.
1: คราวนี้ Snow White ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลย

0: prince goes by.
1: เจ้าชายผ่านมาพบเข้า
2: What happened to her?
1: เกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือ
2: I'll take care of her.
1: ฉันจะช่วยดูแลเธอเองนะ
3: Then take care of her forever.
1: ถ้าเช่นนั้นช่วยดูแลเธอตลอดไปด้วยเถอะ
0: Prince's men

0: ปิ้ลจึงหลุดออกมาจากคอของเธอ
1: Oh, where am I?
2: says Snow White.
0: เอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนกันนี
1: ่ Hooray! Snow White just woke up!
2: shout the dwarves.
3: ชัยโย Snow White ฟื้นแล้ว
2: I am Prince. Will you be my wife?
0: ฉันคือเจ้าชายเธอจะมาเป็นภรรยาของฉันได้หรือไม่
2: Snow White marries the prince. They live happily ever after.
0: Snow White แต่งงานกับเจ้าชายทั้งสองอยู่อย่างมีความสุขนับแต่นั้นเป็นต้นมา

0: Snow White and the Seven Dwarfs. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Dyes. D-I-E-S. Dyes. Dyes.
1: Dye.
0: Marries. M-A-R-R-I-E-S. Marries. Marries.
1: แต่งงาน
0: Wonderful. W-O-N-D-E-R-F-U-L. Wonderful. Wonderful.
1: ดีเยี่ยม เลอเลิศ
0: Mirror. M-I-R-R-O-R. Mirror. Mirror.
1: กระจกเงา
0: Hunter. H-U-N-T-E-R. Hunter. Hunter.
1: นายพราน
0: Dwarf. D-W-A-R-F. A-R-F. Dwarf. Dwarf.
1: คนแคระ
0: Pretty. P-R-E-T-T-Y. Pretty. Pretty.
1: งดงาม
0: Comb. C-O-M-B. Comb. Comb.
1: หวีหวีผม
0: wake w a k e wake wake
1: ตื่นนอน
0: stranger s t r a n g e r stranger stranger
1: คนแปลกหน้า
0: poison p o i s o n poison poison
1: ยาพิษ
0: half h a l f half half
1: ครึ่งหนึ่ง
0: throatT-H-R-O-A-T. Throat. Throat.

0: Snow White and the Seven Dwarfs by the Brothers Grimm. Illustrated by Kim Min-woo, Ku Yun-mi. Translated by Saranya Chawanratana Sakun. Read by Dwayne Burgess. And published by Thai Watana Panit Company.
1: เขียนโดย Brothers Grimm. ภาพประกอบโดย Kim Min-woo, Ku Yun-mi.แปลโดยสรัญญาชวา

ำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: ประเด็นเด็ก
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
1: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
2: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
1: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
2: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
1: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
2: เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
1: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
3: เช็คข่าวก่อนแชร์
4: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับก็มาเตือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์ต้องอย่าเชื่อหมด 100% ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านการเงินด้านการวิเคราะห์การช่วยเหลือต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้กลุ่มมิจฉาชีพครับซึ่งเขาอยู่นอกประเทศนะแล้วก็ปลอมเป็นคนดีปลอมเป็นหน่วยงานปลอมเป็นดาราปลอมเป็นตำรวจปลอมเป็นคนนั้นคนนี้ได้ง่ายมากครับซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังท่านใดที่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เล่นโซเชียลมีเดียได้เดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมี Facebook มี LINE มี TikTok มี YouTube นะครับแล้วก็ส่งข้อความถึงกันเห็นคลิปนี้ดีก็ส่งกันไปนะครับอันนี้ต้องระวังกันก่อนนะครับต้องเอ๊ะก่อนนะว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือไม่แล้วเขาเป็นตัวตนจริงหรือไม่เดี๋ยวนี้ AI สามารถสร้างนะสร้างคนดังได้นะครับให้พูดภาษาอะไรก็ได้หมดเลยแล้วหลายท่านก็เชื่อพอเชื่อแล้วนะแชร์กันไปคนที่เชื่อมากๆนะครับมันก็จะมีการหลอกล่อให้เราไปกดลิงก์นะกดลิงก์ปั๊บก็เป็นการขอข้อมูลให้ข้อมูลไปนะครับชวนลงทุนเห็นไหมบางคนก็หลอกลวงบางคนก็นะขู่นะมีหมดเลยนะครับในโลกออนไลน์ดังนั้นเนี่ยก็ต้องฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อมากตรวจสอบก่อนนะครับตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าหลายๆคนตกเป็นเขาเรียกว่าโดนหลอกอ่ะนะครับนะถูกโกงโดยคนที่เราไม่รู้จักเออบางคนก็บอกว่าอู้มีดารามาขอยืมเงินเราอย่างเงี้ยโอ้ด้วยความรักเนาะด้วยความเป็นแฟนคลับก็ให้ไปเลยไม่ได้เช็คทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยใช้โซเชียลมีเดียอันนี้เลยอ่ะเรื่องของแม่ดังนั้นผมฝากทุกท่านเลยนะครับว่าวันนี้เราต้องเฝ้าระวังอย่าเพิ่งเชื่อกับสิ่งที่เรามองเห็นในโลกออนไลน์นะครับ AI นี่แบบโอ้โหตอนนี้ยากมากเลยนะเอาจริงครับแม้แต่บางทีอ่ะถูกโคลนนิ่งอ่ะเป็นตัวเรานะครับแม้แต่วิดีโอคอลนะบอกโอ้ยอยากเห็นตัวจริงวิดีโอคอลนะปรากฏว่า AI สามารถที่จะสร้างเป็นรูปคนคนนั้นได้เลยแล้วยกมือซ้ายยกมือขวาจับหน้าจับคิ้วได้หมดเลยครับเนี่ยคือมันเก่งไปขนาดนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยต้องฝากทุกท่านนะครับว่าวันที่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามนะที่เขาขอให้เราโอนตังค์หรือขอให้ยืมจะขอยืมจะขอให้ช่วยนะครับโอนเงินมาในบัญชีนี้หน่อยบัญชีนี้หน่อยนะอันนี้อย่าเพิ่งโอนนะครับขอให้เช็คต้นทางก่อนแม้แต่เขาบอกว่าเนี่ยส่งข้อความมานะครับผ่านทาง LINE หรือ Messenger ก็ตามเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยผมเปลี่ยนเบอร์แล้วนะอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเชื่อครับโทรไปเบอร์เดิมก่อนโอ้โทรไปเดิมเบอร์เดิมก่อนว่าเขาเปลี่ยนจริงเปล่าปรากฏว่าตัวปลอมอ่ะส่งข้อความมาแล้วให้เปลี่ยนเบอร์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันช่างแหมไม่น่าไว้วางใจเนาะมันก็ส่วนหนึ่งอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันว่ายังไม่ต้องกลัวหมดแต่ขอให้ท่านเช็คก่อนนะเช็คก่อนโอนนะครับตรวจสอบก่อนโอนเดี๋ยวโอนไปแล้วเนี่ยได้เงินคืนยากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
5: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขยายความร่วมมือกับประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับการศึกษาและงานวิจัยสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเดินหน้าขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยใช้จุดแข็งจากการเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและอินโดนีเซียซึ่งมีความใกล้เคียงด้านภาษาศาสนาและสังคมพหุวัฒนธรรมโดยมหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคตพร้อมทั้งมีแผนขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นเวียดนามปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตนัสประเทศมาเลเซียในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการดำเนินงานวิจัยร่วมกันขณะที่คณะพยาบาลศาสตร์มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและเพิ่มโอกาสในการฝึกงานและการทำงานในระดับนานาชาติขณะเดียวกันยังส่งเสริมการวิจัยร่วมด้านการบริหารจัดการน้ำการรับมืออุทกภัยและการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการต่อยอดการแปรรูปสินค้าเกษตรและขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีสากล
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเพชรคำว่าเพชรมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวัชระซึ่งแปลว่าสายฟ้าและเพชรสาเหตุที่คำว่าวัชระมีความหมายเช่นนี้ศาสตราจารย์ดร.บรรจบพันธุเมธาเล่าไว้ในหนังสืออันเนื่องด้วยชื่อสรุปความได้ว่าวัชระหมายถึงสายฟ้าที่เป็นอาวุธของพระอินทร์มีประวัติว่าอาวุธนี้ทำมาจากกระดูกของฤาษีทัตถีจะสร้างขึ้นเพื่อใช้สังหารพฤกตราสูรอสูรแห่งความแห้งแล้งเพื่อให้ฝนกลับมาตกในแผ่นดินอีกครั้งการที่วัชระซึ่งมีความหมายว่าสายฟ้ามามีความหมายว่าเพชรนั้นโมเนียวิลเลียมสันนิษฐานว่าคงจะเป็นเพราะว่าเพชรเป็นวัตถุแข็งดังสายฟ้าของพระอินทร
8: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

อายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนเจ๊กๆแขกๆจากดูหมิ่นสู่การวิวาท
11: เจ๊กๆขอน้ำเก๊กฮวยสักแก้วหนึ่งสิจ๊ะนายจ๊ะ
12: ว่าไม่ขายให้ลือหรอกไอ้แขกว่าเป็นคงไทยว้ย จะไปไหนก็ไปเม้งกิ่งเครื่องเทคว่าจะฟ้องลือขอหาลู่หมิ่งซึ่งล่ะคราวนี้แหละไม่โดนจิคุก1เดือนก็ต้องโดนปัก 1,000 บาทแน่ๆแต่ยังลือนะไอ้แขกตัวเม้งว่าภาวนาให้ลือทั้งจำทั้งปรับไปเลย
11: เจ๊กก็ดูถูกฉันนะจ๊ะนายจ๊ะฉันก็จะฟ้องกลับเหมือนกัน
13: ใจเย็นๆค่ะจะเรียกเจ๊กหรือว่าเรียกแขกก็เป็นการดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะเรียกกันแบบนี้จนเกิดความเคยชินนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่านี่ก็คือเรื่องใหญ่เพราะจะทำให้เกิดการทะเลาะพูดจาดูถูกใส่กันทั้งคู่ไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนก็ตามเจ้าหน้าที่ก็คงมอบข้อหาทะเลาะวิวาทให้โดนปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำคุกแล้วก็ปรับเงินไม่มีใครได้ประโยชน์หรอกนะคะมีแต่เสียเงินเสียเวลาเสียมิตรภาพกันทั้งคู่ค
11: ่
13: ะ
11: แรงเหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะเออฉันขอโทษนะจ๊ะที่พูดไปเมื่อกี
12: ้ไอ้ยาอ้วกก็ขอถกเหมือนกันเก๊กหวยชายไม้เอาแก้วใหญ่ๆเย็งๆไปเลยนายน้องชาย
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมเพิ่มเป็น35คนแล้วโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการยืนยันว่าการเสียชีวิตทั้งหมดนั้นเกิดจากแผ่นดินไหวโดยตรงหรือไม่ขณะที่การค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 และวัดความรุนแรงได้ระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7หลังจากนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดเล็กกว่าอีกหลายร้อยครั้งในเมืองฮิกาวะซึ่งมีประชากรประมาณ 10,000 คนบ้านเรือนและอาคารอื่นๆกว่า120หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังที่เมืองคาชิมะซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตรปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะยังคงดำเนินต่อไปศูนย์การค้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการระเบิดอย่างรุนแรงโดยมีคนได้รับการช่วยเหลือออกมาได้12คนในจำนวนนี้7คนเสียชีวิตและที่เหลือได้รับบาดเจ็บบริษัทค้าปลีกอีออนระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นทางด้านทิศใต้ของศูนย์การค้าประมาณ80นาทีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวพื้นที่ชั้น2ได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีคน11คนติดอยู่หลังปล่องควันของโรงงาน Nippon Paper Industries พังถล่มลงมาในเมืองยัตสึชิโร่ขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือออกมาหมดแล้วแต่มีผู้เสียชีวิต9คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าณเวลา 15:00 นของวันศุกร์ที่31มีประชาชนมากกว่า 9,000 คนพักอยู่ที่ศูนย์อพยพ374แห่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่ายังคงมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณกว้างและเตือนว่าอาจเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของแผ่นดินไหวในอนาคตแหล่งข่าวหลายแหล่งระบุว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อพยุงค่าเงินเยนโดยค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมและพุ่งขึ้นไปแตะระดับ157เยนเป็นช่วงเวลาสั้นๆค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นประมาณ5เยนแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งก่อนหน้านี้ค่าเงินเยนได้อ่อนค่าลงต่อเนื่องจนแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มฮามาสได้ตกลงที่จะปลดอาวุธในฉนวนกาซาแล้วโดยได้บรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปกครองในช่วงเปลี่ยนผ่านในฉนวนกาซาผู้นำสหรัฐระบุผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมว่าวันนี้คณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นทั้งหมดในฉนวนกาซาด้าน BBC รายงานในวันศุกร์ที่31ว่าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสว่าทางกลุ่มได้ตกลงตามแผนของคณะกรรมการสันติภาพที่จะปลดอาวุธในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์และจะออกแถลงการอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังรายงานว่าอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ

ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากำลังจัดตั้งกรอบความร่วมมือหลายชาติเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบบับเอลมันเดบนอกชายฝั่งเยเมนซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงริยาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือช่องแคบบับเอลมันเดบกลายเป็นเส้นทางเดินเรือทางเลือกที่สำคัญแทนช่องแคบฮอร์มุซสถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียก่อนหน้าในเดือนนี้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียระบุในแถลงการณ์ว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางริเริ่มเพื่อให้นานาประเทศร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำต่างๆรวมถึงช่องแคบบับเอลมันเดบแถลงการร่วมที่เผยแพร่หลังการประชุมระบุว่ามี14ประเทศแสดงท่าทีสนับสนุนการจัดตั้งพันธมิตรหลายชาติเพื่อการป้องกันทางทะเลซึ่งรวมถึงประเทศจิบูตีในทวีปแอฟริกาซึ่งอยู่อีกด้านของช่องแคบบับเอลมันเดบและหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียเช่นบาเรนและกาตาร์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า30คนจากการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยในช่วงที่มีการเลือกตั้งระดับภูมิภาคในแคชเมียร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของปากีสถานรายงานระบุว่าเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลังการลงคะแนนเลือกตั้งสภานิติบัญญัติท้องถิ่นที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมโดยผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้ปฏิรูปการเลือกตั้งได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเมืองแห่งหนึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของสถานการณ์ที่นั่นเนื่องจากทางการได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่แต่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกลุ่มผู้ประท้วงว่ายอดผู้เสียชีวิตขณะนี้มีมากกว่า30คนขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต1นายกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเรียกร้องให้ปฏิรูปการเลือกตั้งและยกเลิกสิทธิพิเศษของนักการเมือง

ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับพบกันได้ทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะฮะก็เอาใจทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ยังมีความเรียกว่าหัวใจเด็กก็แล้วกันนะครับยังชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของนิทานอยู่บอกว่าถึงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ฟังแล้วมันสนุกนะฟังแล้วมันทำให้กระตุ้นจินตนาการนะว่าไปนั่นเลยนะครับก็ดีครับอะไรที่นำเสนอแล้วท่านผู้ฟังมีความสุขนี่ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับทีมงานของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับบอกกล่าวกันมาได้นะครับสำหรับคำติชมแล้วก็เรื่องราวของข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก่อนที่ไปถึงหนังสือนะครับย้ำกันอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสนุกกันกับคำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังประทับใจนะฮะชื่นชอบหรือประทับใจก็ได้นะครับนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับนะเอามาหนึ่งเรื่องไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เรานำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเอาที่ท่านชื่นชอบเลยได้ยินได้ฟังมาจากไหนก็ตามนะครับนะหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องอะไรและคำถามที่สองครับถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นเรื่องนั้นนะครับตอบมาสั้นๆง่ายๆนะครับนะภายในวันเสาร์ที่หนึ่งใช่ไหมเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งทราบถึงที่อยู่ตอนนี้ไปตามกันต่อนะครับสำหรับหนังสือที่มีชื่อว่าร่วมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่สองแปลโดยอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟังสามเรื่องเลยนะครับน่ะเต็มอิ่มกันเลยเรื่องแรกนะฮะเจ้าชายอนุชาเรื่องที่สองลากับคำพูดของชาวบ้านและเรื่องที่สามลิงหลอกยักษ์ไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเจ้าชายอนุชากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส2องค์องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไรก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจา ก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้ลือโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปปราสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะพ้ายผู้ลือโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหญิงพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูก2คนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถอะลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูไล่ยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร่อลั่นป่าเห็นมดตัวใหญ่ๆคาบไข่เข้ารูกันเป็นแถวก็ชักมาให้เหยียบย่ำจนมดล้มตายเกลื่อนกลาดเห็นเป็ดป่าฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ในสระกลางป่าก็เอาธนูยิงเสียกระเจิงล้มตายแม้กระทั่งผึ้งที่ทำรังอยู่ก็ไม่เว้นเอาดาบฟาดกลางรังฝูงผึ้งแตกกระจายดีที่ฝีเท้ามาวิ่งเร็วจัดไม่ก็ถูกฝูงผึ้งต่อยตายแทนที่จะสลดสังเวชกลับหัวรอดชอบใจไปตลอดทางในที่สุดก็เดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีใหญ่แม่มดร่างร้ายหน้าตาเหี่ยวย่นน่ากลัวโผล่มาพอยายแม่มดเห็นหน้าก็หัวเราะเห็นฟันหักวิ่นวิ่นอยู่ในป่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงไปเป็นภรรยาของเจ้าใช่ไหมใช่แล้วเจ้าชายเชษฐาตอบอย่างโอหังเอามาให้เราเสียดีๆเถิดเสียใจใหญ่แม่มดว่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงก็เก็บเมล็ดละหุ่งที่ฉันโปรยนี้ให้หมดภายในหม้อข้าวเดือดว่าแล้วใหญ่แม่มดก็อมเม็ดละหุ่งโปรยปลายไปทั่วแล้วแกก็หายไปบ้าแท้ๆเจ้าชายเชษฐาแบะไหล่พึมพำเรื่องอะไรวะฉันจะไปเก็บเม็ดละหุ่งฉันมาเอาเจ้าหญิงโว้ยและเจ้าชายเชษฐาก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นอนกรนเสียอย่างนั้นแหละเมื่อใหญ่แม่มดมาอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเม็ดละหุ่งยังอยู่เต็มไม่ได้พร่องไปสักเม็ดเดียวใหญ่แม่มดทำหน้าย่นด้วยความโกรธถ้าเจ้าอยากได้เจ้าหญิงเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำของข้าคราวนี้เจ้าจงงมลูกทับทิมทอง12ลูกในสระน้ำขึ้นมาภายในหม้อข้าวเดือดแล้วใหญ่แม่มดก็หายเข้าไปในปราสาทเจ้าชายเชษฐาเสยะยิ้มและยักไหล่อย่างเคยเสือกคว้างลงไปเองอยากได้ก็

ซึ่งมีเก้าอี้ทอง3ตัวมีผ้าคลุมอยู่อย่างมิดชิดเจ้าเลือกเอาตัวหนึ่งตัวใดก็สุดแล้วแต่ใจของเจ้าแล้วใหญ่แม่มดก็หายไปเจ้าชายเชษฐาไม่ได้ใช้สติปัญญาความคิดอะไรเดินเข้าไปก็ดึงผ้าที่คลุมออกทันใดนั้นเองเจ้าชายเชษฐาก็ตกใจอย่างที่สุดเมื่อสิ่งที่อยู่ในผ้าคลุมนั้นคือนกอินทรีตัวหนึ่งพอมาเห็นเจ้าชายเชษฐามาเปิดผ้าคลุมของมันมันก็กระพือปีกกางกรงเล็บอ้าปากอันแหลมคมเข้าไล่ตีเจ้าชายอย่างโกรธจัดเจ้าชายเชษฐาพยายามชักดาบต่อสู้แต่ก็ไม่ไหวออกวิ่งหนีแล้วพลาดตกเหวลึกหายไปเวลาผ่านไปหลายเดือนพระราชาไม่ทราบข่าวคราวของโอรสเลยก็ทรงวิตกยิ่งนักตรัสว่าถ้าเจ้าน้องมันไปแทนพี่ชายมันและหายไปอย่างนี้จะไม่เสียใจเลยนี่เราจะทำอย่างไรดีเจ้าชายอนุชาฟังเสด็จพ่อแม้ว่าจะเสียพระทัยก็กลั้นไว้ถวายบังคมแล้วทูลว่าให้ลูกไปติดตามพี่เถิดพะยะค่ะเผื่อพี่จะมีอันตรายลูกจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเจ้าจะไปหรือไม่มันเป็นเรื่องของเจ้าพ่อแม่ไม่เกี่ยวพระราชาตรัสอย่างไม่อาลัยใยดีในพระโอรสองค์เล็กเจ้าชายอนุชาแม้พระราชาจะตรัสอย่างไรก็ข่มพระทัยไว้ทรงคิดถึงพี่ชายที่หายไปไม่ได้ข่าวคราวจึงเสด็จออกจากเมืองมุ่งหน้าตรงไปยังภูเขาที่มีปราสาทแม่มดอยู่ตลอดทางเจ้าชายอนุชามีใจเมตตาปราณีต่อสัตว์เห็นมดกลุ่มใหญ่ตกน้ำลอยกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ก็สงสารจึงค่อยๆลงไปช้อนมดกลุ่มนั้นขึ้นมาแล้ววางไว้บนบกมดเหล่านั้นเมื่อพ้นจากความตายก็หันหน้ามากระทำอาการพองกหัวคล้ายแสดงความขอบคุณแล้วพวกมันก็ขนไข่หายลงไปในรูเดินมาได้อีกครู่เห็นฝูงเป็ดร้องลั่นเมื่อเจ้าชายมองไปก็แลเห็นเป็ดตัวหนึ่งตีนติดสาหร่ายดิ้นกระเดากระเดาขึ้นไม่ได้เจ้าชายก็ย่องเข้าไปแล้วว่าอย่าดิ้นนะเจ้าเป็ดน้อยข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากสาหร่ายเจ้าเป็ดเห็นพระพักของเจ้าชายยิ้มเพลมีลักษณะแห่งความเมตตาปราณีก็ยอมให้เจ้าชายปลดสาหร่ายออกจากขาแล้วกระพือปีกร้องกับกับมาทางเจ้าชายเจ้าชายยิ้มแล้วโบกมือให้มันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงที่แห่งหนึ่งเห็นผึ้งตัวหนึ่งดิ้นกระเดากระเดาอยู่เพราะติดใยแมงมุมเจ้าชายหัวเราะแล้วตรงเข้าไปเจ้าอาจจะรีบร้อนเกินไปก็ได้เจ้าผึ้งน้อยจึงได้มาติดใยแมงมุมนิ่งเฉยๆอย่าต่อยละข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากอันตรายแล้วเจ้าชายก็ช่วยให้ผึ้งหลุดจากใยแมงมุมปล่อยมันไปผึ้งน้อยก็บินวนเวียนรอบๆเจ้าชายแล้วมันก็บินไปเจ้าชายเดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีแม่มดคนเดิมโผล่ออกมาเมื่อเจ้าชายบอกความประสงค์ใยแม่มดก็ว่าเก็บเม็ดละหุ่งให้หมดนี่ก็แล้วกันคงจะมีความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่เจ้าชายจึงนั่งลงเก็บเม็ดละหุ่งอย่างตั้งใจจนจะครบกำหนดเวลาที่แม่มดให้เม็ดละหุ่งยังไม่หมดก็พอดีมีมดฝูงใหญ่หนึ่งมาช่วยกันเก็บเม็ดละหุ่งครู่เดียวก็หมดสิ้นเจ้าชายดีใจนักกล่าวคำขอบคุณมดก็พอดียายแม่มดโผล่ออกมาแกยิ้มอย่างพอใจดีมากขั้นต่อไปเจ้าต้องเก็บลูกทับทิมทอง12ลูกในสระนี้ขึ้นมาให้หมดยายแม่มดว่าแล้วก็เหวี่ยงลูกทับทิมโครมลงไปในสระลึกเจ้าชายไม่ได้รอช้ากระโดดตูมลงไปดำอย่างไรก็ไม่ถึงพอดีเป็ดฝูงหนึ่งมาถึงก็ช่วยกันดำเก็บลูกทับทิมขึ้นมาได้จนหมดสิ้นเจ้าชายขอบใจเป็ดแล้วแม่มดก็โผล่ออกมาแกยิ้มมากกว่าเดิมดีมากพ่อหนุ่มน้อยทีนี้ข้าจะให้เลือกถ้าเจ้าเลือกถูกก็เป็นบุญของเจ้าถ้าเลือกไม่ถูกก็จะตายอย่างไอ้หนุ่มอวดดีคนก่อนว่าแล้วก็ชี้ไปที่ห้องโถงปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทอง3ตัวมีผ้าคลุมมิดชิดเลือกเอาตามสบายขณะที่เจ้าชายยืนงงอยู่นั่นเองผึ้งตัวหนึ่งก็บินมาเกาะที่หูกระซิบโปรดเลือกเก้าอี้กลางท่านจะโชคดีข้าพเจ้าขออวยพรเมื่อมีผึ้งมากระซิบดังนั้นเจ้าชายอนุชาก็ตรงไปที่เก้าอี้กลางและเลิกผ้าขึ้นทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างอันงามโสภาของเจ้าหญิงประทับอยู่ใหญ่แม่มดหัวเราะลั่นแล้วว่าเจ้าเลือกถูกแล้วพ่อ

0: หนุ่มเจ้าโชคดีพระเจ้าเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์และมนุษย์เจ้าจึงได้รับรางวัลอันล้ำค่าเราขออวยพรให้เจ้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพว่าแล้วหย่าแม่มดก็หายไปเจ้าชายอนุชาประคองเจ้าหญิงขึ้นสู่ม้ามุ่งหน้าสู่พระนครและครองชีวิตกันมาด้วยความสุขเรื่องลากับคำพูดของชาวบ้านจำเนียนการละนานมาแล้วมีสองพ่อลูกคู่หนึ่งเป็นชาวบ้านป่าวันหนึ่งพ่อลูกคู่นี้ได้นำลาของเขาไปขายยังตลาดในเมืองโดยมีพ่อเป็นคนขี่ลาแต่ให้ลูกเดินตามไปใกล้ๆเมื่อเดินเข้าหมู่บ้านไปมีชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพ่ออะไรช่างเห็นแก่ตัวเหลือเกินเขาน่าจะเป็นคนเดินมากกว่าแล้วให้ลูกชายเป็นคนขี่ลาครั้นได้ยินเสียงตำหนิเขาจึงลงจากหลังลาแล้วให้ลูกชายขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนทั้งสองเดินทางต่อไปอีกจนกระทั่งสวนทางกับหญิงสองคนช่างน่าละอายแทนเด็กๆสมัยนี้เหลือเกินหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นดูสิปล่อยให้พ่อเดินตามไปอยู่อย่างนั้นเอาเปรียบพ่อเสียจริงเชียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อจึงปรารภกับลูกชายว่านี่เราจะทำอย่างไรกันถ้าพ่อขี่ลาก็ถูกตำหนิว่าพ่อควรจะเดินครั้นให้ลูกขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนบ้างลูกก็ถูกหาว่าเอาเปรียบพ่อคนเราเอาใจยากเสียเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อลูกชายกล่าวฉันจะลงเดินกับพ่อทีนี้จะไม่มีใครมาว่าเราอีกดังนั้นลูกชายจึงลงจากหลังลาแล้วเดินไปกับพ่อพอเดินไปได้สักหน่อยก็ได้ยินเสียงชายหญิงคู่หนึ่งหัวเราะดูสองพ่อลูกคู่นั้นสิช่างโง่เหลือเกินเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นแทนที่ทั้งสองจะขึ้นไปนั่งบนหลังลากลับพากันเดินจูงไปสองพ่อลูกมองหน้ากันเหมือนกับจะเห็นจริงดังหญิงสาวคนนั้นพูดจริงแหละเราขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนก็คงจะไม่มีใครค่อนขอดเราว่าแล้วทั้งสองพ่อลูกก็ขึ้นไปบนหลังลาแล้วเดินทางต่อไปอีกสักครู่เขาก็พบชายชรายืนอยู่ข้างทางคนอะไรใจร้ายสิ้นดีช่างไม่รู้จักเวทนาสัตว์เสียบ้างเลยชายชราตะโกนขึ้นท่านขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนน่ะจะทำให้ลาท่านหลังหักได้รู้ไหมสองพ่อลูกได้ยินชายชราต่อว่าดังนั้นต่างก็รู้สึกท้อใจเป็นอันมากจึงว่าที่ข้างทางแล้วลงจากหลังลานั่งใต้ร่มไม้อย่างอ่อนใจอีกตั้งหลายกิโลกว่าเราจะไปถึงตลาดเราจะทำอย่างไรกันดีพ่อขอความเห็นจากลูกชายเราช่วยกันถามเจ้าลาตัวนี้ไปก็หมดเรื่องลูกชายบอกคราวนี้คงจะเป็นที่พอใจแก่พวกที่พบเห็นเป็นแน่ความคิดของเจ้าเข้าทีดีเหลือเกินเขาชมลูกชายดังนั้นสองพ่อลูกจึงหาไม้มาและผูกขาลาติดไว้กับไม้และช่วยกันหามลาตัวนั้นออกเดินทางไปพอไปถึงตลาดผู้คนที่พบเห็นต่างก็หัวเราะชอบอกชอบใจกันใหญ่เฮ้ยนั่นบ่าวสองคนน่ะจะหามนายของมันไปไหนกันโว้ยชายคนหนึ่งส่งเสียงตะโกนพร้อมกับหัวเราะเสียงงอหายเจ้าสองคนพ่อลูกน่ะเล่นพิเรนอะไรกันล่ะชายอีกคนหนึ่งพึมพำอย่างน่าเวทนาสองพ่อลูกต่างก็รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นกำลังจึงวางคานหามลงบนพื้นเห็นไหมล่ะพ่อพูดขึ้นอย่างท้อแท้เราได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วที่จะเอาใจทุกคนแต่เราก็ไม่ได้รับความเห็นใจเลยทีนี้เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างล่ะใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเราอย่าไปสนใจกับคำพูดของชาวบ้านเลยว่าแล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันแก้เชือกมัดลาออกและจูงลาเข้าไปขายในตลาดทันที
1: เรื่องลิงหลอกยักษ์นานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าตามลำพังเมื่อเดินทางมาไกลก็รู้สึกหิวจึงวางหอกของที่แบกมาไว้ที่โคนต้นไม้ข้างทางและวิ่งไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใต้ต้นไม้นั้นเมื่อไปถึงบ่อน้ำก็ไม่สามารถจะตักน้ำได้เพราะบ่อน้ำนั้นอยู่ลึกมากเอื้อมไม่ถึงชายคนนั้นได้หาวิธีตักน้ำอยู่ครู่หนึ่งก็นึกขึ้นได้เขาจัดแจงแก้ผ้าที่พวกศีรษะออกเมื่อคลี่ออกก็เป็นผ้าผืนยาวทีเดียวก็จัดแจงเอาปลายผ้าข้างหนึ่งผูกกับคอหม้อแล้วทิ้งลงไปในบ่อปรากฏว่าหม้อถึงน้ำพอดีเมื่อน้ำเต็มหม้อดีแล้วเขาจึงดึงขึ้นมาแล้วกลับไปยังต้นไม้ที่วางของเอาไว้แต่เมื่อเขามาถึงโคนต้นไม้เขารู้สึกตกใจมากที่ลาเห็นข้าวของต่างๆถูกรื้อกระจุยกระจายขนมปังก็หายไปไม่มีอาหารเหลือไว้ให้กินเลยแม้แต่น้อยเขาเหลียวมองไปรอบๆเพื่อดูว่าใครมาขโมยเอาไป แต่ก็มองไม่เห็นใครครั้นมองขึ้นไปบนต้นไม้ก็เห็นลิงอ้วนตัวหนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งกำลังนั่งล้วงถั่วคั่วในหม้อดินเล็กๆใบหนึ่งอยู่ลิงอ้วนตัวนั้นนั่งเคี้ยวถั่วจนแก้มตุ๋ยมองดูเขาอย่างหน้าตาเฉยความจริงหม้อถั่วนั้นมันได้ขโมยมาจากชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนักคนเดินทางกำลังหิวก็ขอร้องให้ลิงแบ่งถั่วคั่วให้ตนบ้างลิงอ้วนกำลังเคี้ยวถั่วอยู่เต็มปากจะตอบก็ไม่ได้มันจึงเอามือข้างหนึ่งยัดเข้าไปในปากหม้อเพื่อกันไม่ให้ถั่วหกออกมาแล้วเอารักแร้หนีบหม้อไว้ลิงค่อยๆกระโดดลงมาตามกิ่งไม้จนถึงพื้นดินแล้วก็แบ่งถั่วคั่วให้คนเดินทางเมื่อคนเดินทางที่กินถั่วพอประทังความหิวลงบ้างแล้วก็พูดขอบใจลิงแล้วทำท่าจะเดินไปลิงจึงกระโดดขวางทางและพูดคัดค้านว่ายังไปไม่ได้ท่านกินถั่วของข้าเข้าไปแล้วจะรีบไปไหนล่ะท่านต้องอยู่ก่อนยังไปไม่ได้คนเดินทางหยุดชะงักเมื่อถูกลิงพูดเช่นนั้นและโดยที่ไม่เข้าใจว่าลิงหมายถึงอะไรก็อธิบายให้ลิงฟังว่าตนได้เดินทางไปตามที่ต่างๆมามากแล้วจะต้องรีบกลับบ้านเสียทีลิงไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งนั้นบอกว่าถั่วกินเข้าไปแล้วจะรีบไปไม่ได้ต้องอยู่ก่อนถั่วยังอยู่ในท้องจะรีบไปไม่ได้คนเดินทางออกจะงงๆคิดว่าลิงจะเอาถั่วคืนจึงพูดว่าอย่างไรกันนี่ก็ถั่วนั้นมันกินเข้าไปแล้วจะเอาคืนได้ยังไงลิงก็ตอบว่าท่านจะเอาคืนได้อย่างไรก็แล้วแต่ท่านเถอะแต่ถ้าท่านไม่คืนถั่วให้ท่านจะขยับเขยื้อนไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเอาคืนให้ไม่ได้ท่านก็จะต้องแบกข้าไปตามแต่ว่าข้าจะต้องการไปทางไหนคนเดินทางหมดหนทางไม่รู้ว่าจะเอาถั่วคืนได้อย่างไรก็จำต้องแบกลิงไว้บนบ่าพาเดินไปเจ้าลิงฉลาดตัวนั้นไม่ยอมใช้ปากพูดอะไรเมื่อมันจะให้คนเดินทางเลี้ยวไปทางไหนมันก็จะดึงหูของคนเดินทางให้เลี้ยวไปทางที่มันต้องการเมื่อจะเลี้ยวซ้ายก็ดึงหูซ้ายจะเลี้ยวขวาก็ดึงหูขวาส่วนหางของมันก็หวดหลังคนเดินทางทำท่าราวกับมันกำลังขี่ม้าอยู่ฉะนั้นเมื่อเดินทางมาได้สักครู่หนึ่งก็พบคนตีกลองเดินผ่านมาลิงก็บอกว่ามันต้องการกลองถ้าไม่ได้กลองก็ให้คนเดินทางเอาถั่วของมันออกมาคนเดินทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ต้องซีกลองให้พอเดินมาได้อีกสักหน่อยลิงก็แลเห็นหญิงแก่คนหนึ่งกำลังสัดข้าวด้วยพัดบกเล่มใหญ่จึงสั่งให้คนเดินทางไปเอาพัดมาให้มันอีกมิฉะนั้นมันจะเอาถั่วคืนคนเดินทางก็จำต้องไปเอาพัดมาให้มันจนได้ต่อจากนั้นลิงก็บังคับให้คนเดินทางหาเชือกให้มันอีกเส้นหนึ่งเมื่อเดินทางต่อไปอีกไม่นานก็พบค่ำลิงจึงคิดหาที่นอนจึงให้คนเดินทางเดินเข้าไปในป่าในที่สุดก็พบบ้านหลังหนึ่งประตูปิดมิดชิดดูราวกับว่าไม่มีคนอยู่ที่ใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นมีต้นไม้สูงอยู่ต้นหนึ่งกิ่งก้านปกคลุมหลังคาบ้านหลังนั้นลิงจึงปีนขึ้นไปและคนเดินทางก็ยึดหางลิงโหนขึ้นไปด้วยทั้งสองขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วมองลอดหลังคาเข้าไปดูภายในบ้านสิ่งที่คนเดินทางมองเห็นทำให้เขาตกใจกลัวมากเพราะบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านคนธรรมดามีนางยักษ์ตนหนึ่งนอนอยู่ข้างยักษ์มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งนอนหลับอยู่ด้วยคนเดินทางตัวสั่นเทาด้วยความกลัวแต่ลิงกลับทำเฉยๆซ้ำสั่งให้คนเดินทางไปตักน้ำมาให้มันถ้วยหนึ่งคนเดินทางเกรงว่ายักษ์จะตื่นก็ไม่กล้าลิงจึงบังคับว่าถ้าไม่เอาน้ำมาให้ก็ต้องเอาถั่วคืนคนเดินทางจึงจำต้องย่องไปตักน้ำมาให้ลิงเมื่อได้น้ำมาแล้วลิงดื่มน้ำในถ้วยเสียครึ่งแล้วเทน้ำที่เหลือลงไปตามช่องราดลงไปบนหัวของยักษ์นางยักษ์พอถูกน้ำก็ลุกขึ้นนั่งแงนหน้าขึ้นมองดูบนหลังคานางยักษ์คิดว่าเป็นน้ำฝนจึงล้มตัวลงนอนหลับต่อไปคราวนี้ลิงคว้างถ้วยลงไปถูกหัวยักษ์เสียงดังโป๊กคนเดินทางเห็นดังนั้นก็ตกใจถึงกับสลบไปเพราะนึกว่านางยักษ์คงจะโกรธลุกขึ้นมากินเขาแน่นางยักษ์โกรธจริงๆมันลุกขึ้นมามองดูบนหลังคาอีกมันเห็นลิงกำลังแยกเขี้ยวอยู่มันจึงเพ่นออกจากที่นอนจะออกมาจับลิงเห็นเช่นนั้นก็หย่อนเชือกลงไปแล้วพูดว่าอย่านะแกจะสู้กับข้าหรือดูหางของข้าซิก่อนสิข้าเป็นยักษ์ใหญ่กว่าแกมากนักอย่าคิดสู้เลยนะนางยักษ์รู้สึกสงนใจอยู่ครำครันหางอะไรมันจึงใหญ่ยาวอย่างนี้ตัวมันคงจะใหญ่มากนางยักษ์คิดอย่างนี้ก็ออกจะตกใจแต่ยังไม่ทันจะตอบว่าอะไรลิงก็ยื่นพัดโบกไปมาพลางพูดว่าเห็นไหมนี่คือหูข้างหนึ่งของข้าล่ะมันใหญ่แค่ไหนพอลิงพูดแล้วก็กระโดดลงจากหลังคาตีกลองเสียงดังลั่นคล้ายกับว่ามันจะเข้าสู้กับนางยักษ์พอมาถึงขั้นนี้นางยักษ์ก็หมดสงสัยนึกว่าลิงต้องตัวใหญ่กว่ามันมากมันรีบหนีไม่คิดสู้ ลิงได้โอกาสก็ไล่กัดน่องยักษ์ไปติดๆมือก็ตีกลองไปด้วยหนังยักษ์กำลังขวัญเสียวิ่งไม่ดูทางสำมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยพลัดตกลงไปในบ่อถึงแก่ความตายมาเห็นว่ายักษ์ตกลงไปในบ่อตายแล้วลิงก็มาจัดแจงดึงหูคนเดินทางจนฟื้นจากสลบแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วชวนกันเข้าไปในบ้านแต่หญิงสาวกำลังนอนสิ้นสติอยู่ด้วยความตกใจลิงจอมสนก็คิดวิธีให้ฟื้นได้อย่างหนึ่งโดยก้มลงจูบที่แก้มริมฝีปากอันกระด้างของมันทำให้หญิงสาวสะดุ้งฟื้นขึ้นมาหล่อนรู้สึกตกใจมากแต่เมื่อคนเดินทางและลิงได้เล่าเรื่องให้ฟังหล่อนจึงค่อยคลายความหวาดกลัวต่อจากนั้นคนเดินทางลิงและหญิงสาวก็ชอบพอกันหญิงสาวมีความประหลาดใจมากที่ได้ทราบว่าคนเดินทางนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแท้ที่จริงเป็นเจ้าชายปลอมพระองค์เดินทางมาส่วนเจ้าชายก็ประหลาดพระทัยไม่น้อยไปกว่าหญิงสาวเมื่อทรงทราบว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นเจ้าหญิงที่ถูกนางยักษ์ลักพามาตอนท้ายของเรื่องก็เหมือนนิทานเรื่องอื่นๆเจ้าชายได้แต่งงานกับเจ้าหญิงส่วนลิงฉลาดตัวนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มันมีแก่สองพระองค
2: ์พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสุขหน้านะสุขหน้ามาฟังกันต่อขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทยกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์022480555
4: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนซื้อคอกระเช้า
10: พี่เก่งดูชุดนี้สิคุณครูจัดชุดมาให้ก้อยแต่งในงานวันเด็กก้อยได้เป็นตัวแทนของห้องออกไปร้องเพลง
9: เขาเรียกว่าเสื้อคอกระเช้า
10: แปลกดีนะเอากระเช้ามาปนกับเสื้อผ้า
9: คงจะเป็นรอบคอที่เป็นรูปโค้งเหมือนกับหูกระเช้าก็ได้นะเขาจึงเรียกว่าเสื้อคอกระเช้า
10: คุณครูเอารูปมาให้คุณแม่ดูแล้วบอกว่าให้ก้อยแต่งตัวอย่างนี้นะ
9: ไหนไหนขอดูหน่อยถ้าก้อยแต่งตัวอย่างเนี้ยพี่ก็ว่าน่ารักดี
10: ก็เด็กๆสมัยก่อนเขาแต่งตัวอย่างนี้คุณครูก็เลยอยากให้ก้อยแต่งจะได้ย้อนยุค
9: เดี๋ยวเนี้ยก็ยังมีคนใส่เสื้อคอกระเช้านะไปดูป้าแมนสิพี่เห็นป้าแมนน่ะใส่เสื้อคอกระเช้าอยู่บ่อยๆเวลาอยู่บ้าน
11: เสื้อคอกระเช้าเป็นเสื้อคอกลมคว้านกว้างลึกทั้งข้างหน้าและข้างหลังมีจีบรูดตรงคอตัวหลวมใช้เป็นเสื้อชั้นในแบบเก่าของผู้หญิง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: และพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
2: ที่เบืองบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10ปีก็อยากให้มาดู
3: ทั้งนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริมสองฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 นของวันนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาลวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองซูเอต้าดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองซูเอต้า ทั้งนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้น38%เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น13%จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4หน้าศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทยเอาชนะชิโอริอิสึกะจากญี่ปุ่นไป 2-0 เซต 7-5 และ6-0 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธารานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป 2-0 เซต 6-4 และ 6-2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ 5-7 ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม 2-1 เซต 6-4 และ 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 12-10 ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ E-Star แถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน TrueVision Now ตลอดการแข่งขันปู่ดิมพัสสอนการรายงาน
8: การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระรามเมศวรจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาสายกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
11: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

พี่ชายมักทำตัวให้พ่อเกลียดครั้นอายุ18ปีเขาประกาศกล้าวจะเลือกพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับพรรคที่พ่อเป็นหัวคะแนนครั้นอายุ20ปีเขามุ่งตรงเข้าร้านสะดวกซื้อหยิบเบียร์สั่งบุหรี่เดินเอ้อระเหยรอยยิ้มเปื้อนหน้าทำราวกับว่าตัวเองได้ลอกคราบจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่หันมาทางผมแสดงสีหน้ากังวลระคนห่วงใยอย่ารีลองเด็ดขาดก่อนที่จะพาตัวเองมานั่งทอดหุ่ยที่โต๊ะหินอ่อนซึ่งเป็นโต๊ะประจำที่พ่อใช้ดื่มเหล้ากับบรรดาเพื่อนทหารหรือไม่ก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นเขานั่งไขว่ห้างหลังพิงพนักเก้าอี้ม้าหินอ่อนและเลียดเบียร์ทอดอารมณ์ไปกับสวนหย่อมหน้าบ้านยิ้มให้กับตัวเองก่อนที่จะหยิบบุหรี่ขึ้นสูบพ่นควันสีขาวขุ่นลอยละล่องขึ้นสู่อากาศข้อจำกัดหลายอย่างของเขาถูกทิ้งไว้เมื่อปีกลายนับจากนี้คือจุดเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

ขากวาดสายตามองหมู่พมรและมวลดอกไม้เคล้าคลอหยอกล้อกันอย่างอ่อนโยนเขาบอกกับผมว่านั่นเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อนาจารซ้ำอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความงามในบทรักเขายังกล่าวติดตลกเซ็กเป็นสิ่งที่คนชอบทำแต่กลับไม่กล้าพูดถึงขณะตกอยู่ในภวังค์แห่งสุนทรียะพ่อซึ่งกลับมาจากค่ายทหารก็ด่าสาเสียเทเสียให้เขาว่าไม่รู้จักให้เกียรติตัวเองสร้างมลทินให้กับวงตระกูลทำราวกับว่าพ่อแม่ไม่มีตัวตนครั้นอายุ21ปีพี่ชายของผมกลับไม่ลังเลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินเขาบอกแม่ว่าหากจับได้ใบแดงจะดรอปเรียนแต่ถ้าหากจับได้ใบดำข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างตัวเขากับทางการก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วครั้นอายุ22ปีพี่ชายของผมก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงแม่เล่าให้ผมฟังว่าพี่ชายเป็นตัวปัญหาตั้งแต่เด็กๆตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเขากลับบ้านมาพร้อมกับอารมณ์ฉุนเฉียวมุ่งตรงไปขอยืมปืนจากพ่อพร้อมลูกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งแค่นี้ต้องชำระกดขี่ข่มเหงกันอยู่ได้อธิบายอะไรไม่ยอมรับฟังวันนี้ต้องมีคนตายเขาพึมพำกับตัวเองพ่อสอบถามชื่อของเหยื่อได้ความว่าเป็นครูประจำชั้นพ่อซึ่งตั้งวงเล่ากับเพื่อนทหารพากันหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเพื่อนพ่อคนหนึ่งทำสีหน้าเครียดหยิบวิทยุขึ้นมาสั่งรวบรวมกำลังพลปิดล้อมโรงเรียนเพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็ทำอย่างเดียวกันสั่งเตรียมรถถังและก็เครื่องบินขับไล่เพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็หันมาถามพี่ชายว่าจะเอาเรือดำน้ำด้วยไหมพี่ของผมก็พยักหน้ารับข้อเสนอพ่อถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องฆ่าแกงครูประจำชั้นเพราะว่าการฆ่าใครสักคนหนึ่งต้องมีเหตุผลเพียงพอได้ความว่าครูประจำชั้นสั่งให้เขาเขียนถอถุงซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวถอถุงมันเขียนหัวเข้ารู้หัวออกกันแน่ด้วยเวลากระชั้นชิดจะถามเพื่อนต่างคนต่างก็ก้มหน้าก้มตาเขียนของตัวเองเขาจึงตัดสินใจเขียนหัวออกครั้นนำไปส่งครูก็พบว่าตัวที่เขาเขียนก็คือพอสำเภาครูก็เลยสั่งให้เขาลบแล้วเขียนใหม่ซ้ำยังเพิ่มจำนวนหน้าเพื่อเป็นการลงโทษเขาอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่า

หมอไม่ได้แล้วก็สั่งให้เขาเขียนเพิ่มเป็น2 เท่าเพื่อนพ่อเอ่ยถามจะให้ยิงถล่มเลยไหมพี่ผมก็มีท่าทีลังเลเพราะว่าถ้าหากเปิดศึกโรงเรียนก็คงพังพินาศครูคนอื่นๆแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนกันไปด้วยพี่ผมจึงสั่งระงับไว้ก่อนแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นยืมปืนไรเฟิลเพื่อเก็บเป็นคนๆไปจะได้ไม่เอิกกระเริกพอขึ้นประถม1พี่ชายก็นำชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียนไปจุ่มน้ำเพราะว่าอยากใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็สะพายกระเป๋าลายการ์ตูนไปโรงเรียนครั้นขึ้นประถมปลายพ่อกับแม่ก็ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบเพราะว่าพี่ชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ขณะอยู่ในห้องผู้อำนวยการพ่อกับแม่ตัวงอหน้าเจือนรู้สึกขายหน้าแล้วก็โมโหเจ้าลูกชายตัวแสบจ้องเขม็งราวกับจะกินเลือดกินเนื้อผู้อำนวยการเล่าความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดว่าพี่ชายพูดจากูมึงต่อหน้าครูท่านหนึ่งซึ่งกำลังต้อนรับคณะครูจากต่างโรงเรียนครูคนดังกล่าวเรียกพี่ชายไปตักเตือนบอกกล่าวว่าไม่ควรพูดคำหยาบเพราะว่าจะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ติติงได้ว่าคุณครูไม่อบรมสั่งสอนหลังจากนั้นครูก็สั่งให้พี่ชายตบปากตัวเองแต่พี่ชายปฏิเสธแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้กระทำในสิ่งที่ครูกล่าวหาขณะครูซึ่งมาศึกษาดูงานเริ่มมึงดูการโต้เถียงครูคนดังกล่าวรู้สึกหายหน้าที่ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังจึงเริ่มขึ้นเสียงกับพี่ชายแล้วก็หันไปทางผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์กล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างก็ได้ยินว่าพี่ชายพูดคำหยาบพี่ชายเถียงหัวชนฝาปฏิเสธว่าการพูดกูมึงไม่ใช่คำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพแต่อย่างใดเป็นเพียงคำสรรพนามทั่วไปเช่นข้ากับเองผมกับคุณเธอกับฉันยูกับไอครูคนนั้นโกรธมากอยากจะฟาดซิให้ตัวขาดครึ่งแต่ด้วยความเป็นครูจึงต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายครูคนดังกล่าวจึงพาตัวพี่ชายเข้าพบกับผู้อำนวยการ

เมื่อผู้อำนวยการรับทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงบอกให้พี่ชายขอโทษครูคนดังกล่าวเพราะว่าสิ่งที่พี่ชายทำมันผิดแล้วก็ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงทว่าพี่ชายไม่ยอมเอ่ยคำนั้นออกมาผู้อำนวยการไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องโทรตามผู้ปกครองแม่หันไปทางพี่ชายแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอโทษครูเขาสิลูกหนูทำผิดก็ต้องรู้จักขอโทษไม่หนูไม่ขอโทษเด็ดขาดหนูไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ชายตอบกลับน้อยไอ้ลูกคนนี้พ่อพูดพร้อมกับง้างมือจะตบทว่าถูกผู้อุ้มในการยกมือปรามมึงทำผิดยังบอกว่าไม่ผิดมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าวะถ้าผมผิดพ่อเองก็ผิดที่พูดกูมึงพ่อขุนรามเองก็ผิดสิ้นประโยคพี่ชายก็วิ่งออกนอกห้องไปทิ้งพ่อกับแม่ให้รับหน้าขอโทษขอโพยครูและผู้อำนวยการก่อนออกจากห้องผู้อำนวยการได้กำชับให้พ่อและแม่อบรมสั่งสอนลูกชายให้มากกว่านี้นั่นเป็นความอับอายอย่างถึงที่สุดในฐานะการเป็นพ่อเป็นแม่คน

ลังแม่เล่าวีรกรรมของพี่ชายจบลงแม่จะสั่งสอนผมให้ประพฤติปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับผู้เป็นพี่ชายคือการพูดจาไพเราะแล้วก็มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผมเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบุพการีอย่างเคร่งครัดหลังจากได้รับฟังเรื่องราวนอกลู่ของพี่ชายจึงไม่แปลกใจเมื่อทราบข่าวว่าเขาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารพี่ชายใช้ผลงานศิลปะในการส่งสารถึงผู้มีอำนาจบางชิ้นผมมองไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรบางชิ้นมีลักษณะอุจารตาด้วยซ้ำผมไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้อย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นก็มีข่าวการบุกปลดผลงานศิลปะจากทางการตามหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทุกครั้งที่ครอบครัวเรานั่งดูทีวีด้วยกันหากขณะนั้นมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวกลุ่มนักเรียนเลวพ่อจะหันมาพูดกับผมว่าอย่าเยี่ยงอย่างเจ้าเด็กพวกนี้เพราะหน้าที่ของเยาวชนคือการเรียนหนังสือไม่ใช่มาชุมนุมลงถนนให้ยกเลิกนั่นยกเลิกนี่ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนบ้างละยกเลิกทรงผมนักเรียนบ้างละเด็กพวกนี้แต่อะไรนิดหน่อยไม่ได้ถูกตีก็หาว่าทำร้ายร่างกายดุนิดดุหน่อยก็หาว่าข่มเหงน้ำใจหลังจากนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเยาวชนอ่อนปวกเปียกเช่นนี้แล้วพี่ชายจึงพูดลอยๆขึ้นมาว่าร่างกายเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรให้ความเคารพต่อกันใครจะละเมิดไม่ได้แม้แต่บุปการีทุกคนควรมีเอกสิทธิ์เหนือร่างกายตนเองจะสวมจะใส่จะตกแต่งอย่างไรตามปรารถนาก่อนที่พี่ชายจะลุกออกจากโซฟาก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าร่างกายยังถูกผู้อื่นกำหนดแล้วมนุษย์ยังจะมีเสรีภาพที่แท้จริงได้อย่างไรผมไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าข้อมูลของใครถูกต้องแล้วก็ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าหากฟังเหตุผลของพวกเด็กๆการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งกายส่วนผู้ใหญ่ก็ยังยืนยันเหตุผลของตัวเองว่าเครื่องแบบสามารถลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำมาซึ่งความปลอดภัยแก่เด็กๆครั้งหนึ่งผมเคยพูดคุยกับพี่ชายถึงเรื่องนี้เพราะว่าที่โรงเรียนมีเด็กกลุ่มนึงที่ออกมาขานรับให้มีการยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนพี่ชายอธิบายว่าชุดยูนิฟอร์มต่างหากที่เป็นตัวแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันไม่ใช่ชุดสีกากีหรอกเหรอที่แยกข้าราชการออกจากประชาชนไม่ใช่เพราะชุดสูทหรอกเหรอที่แยกคนจนออกจากคนรวยไม่ใช่เพราะเสื้อช็อปต่างสถาบันหรอกเหรอที่ทำให้วัยรุ่นยกพวกตีกันเราควรมองมนุษย์ในฐานะมนุษย์ไม่ใช่มองที่เครื่องแต่งกายหากเราปลูกฝังให้ทุกคนเคารพสิทธิส่วนบุคคลเคารพในความแตกต่างทั้งเรื่องฐานะเพศสภาพศาสนารูปร่างหน้าตาความสามารถรสนิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองจะไม่มีการพูดดูถูกเหยียดหยามหรือว่าแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะมนุษย์เคารพซึ่งกันและกันและนั่นจะนำมาซึ่งเสรีภาพที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้จากสถาบันครอบครัว

ผมรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาร์ดผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักกับเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นแกนของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆ อีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับ
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดยะลาทำบุญตักบาตรดอกไม้หนึ่งเดียวใน3จังหวัดภาคใต้บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลวันเข้าพรรษานำดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาหนึ่งเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคราวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากพิธีเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรก่อนที่ประธานในพิธีจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ให้ศีลและประกอบพิธีถวายดอกไม้จากนั้นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรดอกไม้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแห่ผ้าห่มขึ้นบันไดสู่วิหารบนเชิงเขาเพื่อประกอบพิธีสังฆกรรมสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง4รอยได้แก่รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากักกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะซึ่งจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483สมัยเจ้าอาวาสรูปที่1เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพระสิริปัญญาคุณเจ้าคณะอำเภอยะหากาบังเจ้าอาวาสวัดเมืองพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีสังฆกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและการดำเนินชีวิตทั้งนี้การประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมบูรณาการอำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีสร้างความอุ่นใจและทำให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดกิจกรรม
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
12: และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนทำบัตรประชาชนครั้งแรกอายุเท่าไหร่กันแน่
18: คุณแม่คะหนูอยากมีบัตรประชาชนเพื่อนหนูเอาไปอวดครูที่โรงเรียนครูชมว่าน่ารักมากคุณแม่พาหนูไปทำบัตรประชาชนหน่อยนะ
19: โอ้ยลูกขาจะรีบไปไหนคะต้อง15ปีก่อนค่ะถึงจะทำบัตรประชาชนได้นะลูก
20: คุณแม่เข้าใจผิดแล้วค่ะเมื่อเด็กไทยมีอายุครบ7ปีเต็มและมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนภายใน60วันหากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทค่ะไม่ใช่15ปีแล้วค่อยไปทำบัตรเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคุณแม่รีบพาน้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนเลยค่ะก่อนที่จะเสียค่าปรับนะคะ
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
21: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
22: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD
0: ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
12: สวัสดีครับ
22: สวัสดีค่ะ
12: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้กับผมบอยเจษดาครับและพี่วิครับผม
22: ค่ะใช่ค่ะพี่บอย
12: ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงรอบที่4กันแล้วฮะ
22: ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยเรียกได้ว่าเราก็เอาใจช่วยและลุ้นกันสุดๆเลยใช่มั้ยคะพี่บอย
12: อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะสัปดาห์นี้เราจะทำการคัดเลือกนะครับจาก3เหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นครับผมครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูโชว์นะครับเราจะไปดูกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
0: กราฟิกกติกาการแข่งขัน
23: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
12: เอาละครับและนั่นคือกติกาของเราในรอบนี้นะครับปกติเราให้มีเวลาโชว์ประมาณ1นาทีต่อคนใช่ไหมแต่รอบนี้ฮะคนละ2นาทีด้วยกันครับผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะใครจะเรียกคะแนนจากคณะกรรมการของเราได้มากน้อยขนาดไหนกรรมการของเราอยู่กับเราแล้วนะครับทั้ง3ท่านนะครับน้องทันครับ
0: น้องทันสวัสดี
12: พี่ต้องเหน่งครับ
0: พี่ต้องเหน่งสวัสดี
12: และพี่อู๋จากพกสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผม
22: ค่ะและผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านของเราก็พร้อมแล้วนะคะและนี่คือโฉมหน้าผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบทั้ง3ท่านค่ะเราไปทำความรู้จักกับพวกเขาอีกรอบค่ะพี่บอยค่ะ
12: เชิญครับ
24: สวัสดีครับผมลาล่าครับ
25: สวัสดีครับผมยูโรครับ
26: สวัสดีครับผมบัดดี้ครับ
12: เอาละครับผมและนี่คือทั้ง3ท่านในรอบนี้ด้วยกันนะครับแอบย้ำอีกรอบนึงนะฮะในรอบนี้มีความพิเศษสุดๆคือจะต้องทำโชว์ออกมาเนี่ยให้ทั้งคุณผู้ชมทั้งกรรมการต้องรู้สึกว้าวมากที่สุดนะครับถ้าพร้อมนะครับไปพบกันได้ในช่วงของ Media Quiz Show และนี่คือโชว์ของลาล่าครับ
0: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
23: B01 ลาล่าพรพิทักษ์มโนจิต
27: ขอเสียงผู้คนในห้องส่งเลยครับ วันนี้พบกับโชว์ของลาล่าลำพูนนะครับไม่เคยโชว์ที่ไหนนะครับนอกจากที่นี่เพราะว่าเดือนนี้มีคิวว่างที่นี่ที่เดียวครับผมครับผมก็มีเพลงหนึ่งมาฝากนะครับทุกคนลองจินตนาการว่าถ้าเรานำหุ่นยนต์กับควายไปอยู่ด้วยกันที่ทุ่งนาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็วันนี้ผมมากับเมาส์แกนคู่ใจนะครับเดี๋ยวลองเป่าให้ฟังอุ้ยได้ยินไหมนี่ได้ยินนะครับโอเคขอเสียงอีกทีครับผมกำลังใจไมค์มาครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงพี่มันลุกทุ่งครับ

0: เสียงว่า
1: ครับผมก็นี่คือโชว์ของลาล่านะครับก็ AI ไม่ได้มาเข้ามาควบคุมมนุษย์นะครับ AI จะเข้ามาทำงานกับมนุษย์อย่างลงตัวอย่างสร้างสรรค์นะครับขอให้ทุกคนใช้สื่อและ AI อย่างสร้างสรรค์นะครับสำหรับวันนี้ลาล่านะครับก็ขอนำโชว์นี้จากไปก่อนนะครับ
0: ขอบคุณครับผมสุดยอดมากเลยฮะเพื่อให้เห็นภาพสมจริงเดี๋ยวพี่ๆยืนตรงนี้ก่อนนะยืนตรงนี้ก่อนนะโอเคผมดูซิมันจะเหมือนภาพใน AI มั้ยผู้ชายเหมือนถือกีตาร์นะมาพร้อมกับแฟนสาวเสื้อน้ำตาลนะส่วนผมอยู่ข้างๆนี่เหมือนกันเลยนะฮะ
1: แฝดใช่มั้ย
0: เลยแฝดเลยผมยอมเป็นภาพแบบนี้แล้วเล่นตัวเองไปแล้วไปดูกรรมการหน่อยดีกว่ามั้ย
2: ค่ะ
0: กรรมการแอบขำอ่ะน้องทันเลยดีกว่าครับผม
2: เป็น2นาทีที่รู้สึกว่าเราได้เห็นความหลากหลายวาไรตี้แล้วก็ความคึกคักในตัวพี่ลาล่ามากขึ้นคือรู้สึกว่าเป็นโชว์ที่สนุกมากค่ะวันนี้คือรู้สึกว่าชอบทั้งบทเพลงทั้งการเอาเรื่องราวมาประติดประต่อแล้วก็ด้วยเวลาเหลือพี่ลาล่าก็ไม่ได้ทิ้งเวลาภายใน2นาทีเลยก็คือช่วงท้ายได้มีการให้ข้อมูลให้ความรู้ให้เก็ดเล็กเก็ดน้อยสำหรับผู้ที่ชมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ได้เห็นถึงอีกเรียกว่าอีกเลเวลของการแสดงโชว์ของพี่ลาล่าที่วันนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะ
3: พี่ลาล่าเป็นศิลปินที่ครบเครื่องครบรสจริงๆแล้วก็มีการนำเขาเรียกว่ากราฟิกมาใช้เพื่อให้เห็นบรรยากาศชัดเจนมากขึ้นแล้วอัพเวลตัวเองขึ้นมานะคะเปลี่ยนบีทคือเปลี่ยนจังหวะจากที่เนิบๆมาตลอดอันนี้คือเป็นโอ้โหจังหวะคึกคักในเรื่องการแต่งเพลงการประพันธ์เพลงของพี่ลาล่าเนี่ยเราไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่งได้เก่งมากแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนี่คือความศิลปินที่มีอยู่เต็มที่นะคะ
0: ครับพี่อูครับพ่อกอเป็นไงฮะ
4: อันนี้ก็มี plus ขึ้นมาอีกก็คือมีเมาส์ออแกนมีการร้องเพลงที่มีเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวทำให้เราแบบฟังไปแล้วก็ค่อยๆเคลิ้มก็อันนี้ก็คือจะเป็นลาล่าเดอะมิวสิคัลได้เหมือนกันนะคะก็คือถ่ายทอดเรื่องราวให้เราฟังก็วันนี้ก็โชว์สุดยอดจริงค่ะ
0: ครับผมขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับ
5: ในพ็อปในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่า AI กับควายทำงานร่วมกันผมก็จะสื่อให้ถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความทันสมัยความเก่าอะไรเงี้ยมันสามารถประยุกต์มาทำงานด้วยกันได้ครับ
0: เอาละครับและโชว์ถัดไปเป็นของหนุ่มอีสานคนนี้ครับกับหนุ่มบัดดี้ครับ
6: B04 บัดดี้วานิชใจปิติ

0: พลงนี้อาจจะฉีกนิดหน่อยนะครับผมได้เขียนเพลงแรปขึ้นมานะครับ
1: หมดเวลาครับผมครับพี่อู๋ครับโชว์ผู้ชายสายร็อกคนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
2: นึกว่าพี่ปูมาเอง
1: ใช่ไหมฮะ
2: นะคะตรงนี้ก็โอเคเลยเยี่ยมเลยนะคะก็อยากให้น้องเนี่ยดูศึกษาเพิ่มเติมในการ เขียนเพลงแรปเพื่อที่จะได้แบบมันทัชใจคนดูได้อีกทางนึงด้วยนะคะก็ให้น้องพัฒนาต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
3: ประทับใจในโชว์ก็คือว่าในฐานะของคนพิการคนนึงเนาะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงแค่เรื่องของความพิการเพียงอย่างเดียวแต่เราสามารถพูดจากประสบการณ์ของเราในฐานะแบบลูกหลานอีสานหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเรื่องนึงแล้วก็ถ่ายทอดมาได้โดยที่ไม่ได้ชูว่าเราจะต้องเป็นเรื่องของด้านสายตาหรือความพิการแค่เท่านั้นอะไรเงี้ยก็วันนี้รู้สึกประทับใจมากๆกับเรื่องราวแล้วก็ทำได้ดีมากๆค่ะบัดดี
4: ้ต้องบอกว่าบัดดี้มีแนวทางของตัวเองแล้วนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจทุกๆคนผ่านบทเพลงนี้ท่อนแรปเนี่ยมันก็โดนใจแล้วแต่เวลาที่บัดดี้ร้องท่อนฮุกออกมาเนี่ยโอ้โหคนที่ตั้งใจทำงานเหนื่อยๆอยู่เนี่ยรู้สึกว่าโหโดนมากๆเลยนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าเป็นความรู้สึกจริงที่ออกมาจากใจของบัดดี้นะคะการเรียบเรียงทุกอย่างนะคะตั้งแต่ต้นจนกระทั่งร้องมาแรปก่อนมาท่อนร้องจนกระทั่งตอนจบถือว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆนะคะ
0: ผมเตรียมมาเป็นแค่เนื้อเพลงของน้ำปูพงศิษฐ์นะครับแต่พอสักพักไปคือในหัวผมอยากจะสื่อสารว่าความเป็นผมที่เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงผมอยากสื่อสารผ่านแรปออกไปครับผม
1: เอาละฮะเราจะไปดูโชว์คนสุดท้ายของเราในวันนี้กับผู้ชายคนนี้ครับยูโรครับ
5: B02 ยูโรผู้วิทย์โพธิสุ
6: มีคนพิการหลายคนนะครับที่กำลังถูกเลือกปฏิบัตินะครับคนพิการบางคนถูกปฏิเสธการจ้างงานเพียงเพราะความพิการครับคนพิการอีกหลายคนเข้าไม่ถึงอินฟราสตรัคเจอร์หรือบริการขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็มีคนพิการอีกหลายคนครับที่ไม่สามารถเรียนในคณะที่ตัวเองอยากเรียนได้เพราะคณะไม่มีอะไรซัพพอร์ตครับผมอยากเชิญชวนคนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติออกมาต่อสู้ออกมาร้องสิทธิ์ให้กับตัวเองผมเลยมีบทเพลงนี้อยากมอบให้กับคนพิการทุกคนครับ

0: ออกมาต่อสู้ไปพร้อมๆกันครับขอบคุณครับ
1: หมดเวลาพอดีพอดีเลยครับพี่ต้องเหน่งครับ
2: คือเราไม่เคยเห็นยูโรร้องเพลงมาก่อนวันนี้เป็นวันแรกที่ไม่ใช่ร้องอย่างเดียวแต่เล่นกีตาร์ไปด้วยนะคะต้องบอกว่าชื่นชมตรงจุดนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้ไปพัฒนานะคะในเรื่องของการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยนะคะแต่วันนี้ก็ทำได้ดีค่ะ
3: ยูโรเป็นเด็กที่มีคีย์เมสเซจที่ชัดเจนมาในทุกๆโชว์นะคะก็น้องมีความตั้งใจในการซ้อมเนาะในการร้องแล้วก็มีความสามารถพี่ก็ให้กำลังใจในการพัฒนาต่อไปนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือหนึ่งอีกหนึ่งในทักษะความสามารถที่น้องยูโรสามารถทำได้แล้วก็น่าจะมีการพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆค่ะให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณ
1: พี่อูด้วยนะครับ
4: คือรู้สึกเซอร์ไพรส์กับการแสดงโชว์ของยูโรค่ะแล้วก็เห็นถึงการพัฒนาหมายถึงว่าการปรับโชว์ของตัวเองให้มีทั้งเรื่องการพูดที่ตัวเองก็คีปไว้เป็นแบบเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บคีย์แมสเซจต่างๆแล้วก็หาเนื้อหาเพลงหรือหาสิ่งที่มาประกอบให้โชว์2นาทีเนี่ยมันเข้ากันมันแบบว่ากลมกล่อมกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะชื่นชมในตรงนี้แล้วก็อยากเห็นการแสดงชุดต่อๆไปของยูโรที่ถูกพัฒนาแล้วก็ดียิ่งขึ้นค่ะ
5: คือผมไม่เคยเอากีตาร์เนี่ยมาดีดออกรายการเลยคืออาจจะเล่นบ้างเล่นอยู่บ้างแต่ว่าเป็นครั้งแรกครับที่แบบออกจากคอมฟอร์ตโซนที่แบบว่าเราลองหยิบกีตาร์ที่เราพอเล่นอ่ะเป็นมาดูซิมาประกอบกับสิ่งที่เราคิดว่าเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วคือการพูดนะครับลองมาประกอบกัน
1: คุณผู้ชมครับจบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์เก็บคะแนนในรอบนี้ไม่รู้เลยฮะว่าใครคูณคะแนนได้มากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆฮะโอ้แต่ละคนนี่เรียกว่าปล่อยของกันแบบเต็มๆเลยนะฮะ
6: ใช่ค่ะพี่บอยว้าวเดี๋ยวของว้าวจริงๆ
1: หลายช็อตด้วย
6: ใช
1: ่แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอุปสรรคครับนั่นคือเรื่องของการตอบคำถามเก็บคะแนนรอบนี้ให้ได้นะครับคุณลาล่าฟังคำถามนะครับบอกเลยคำถามนางงามนางงามฮะคำถามถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนตาบอดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและอย่างไรมีเวลาให้1นาทีพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: ก่อนอื่นเราต้องจำแนกก่อนนะครับว่าคนพิการเป็นคนพิการที่มีงานทำกับคนพิการที่ไม่มีงานทำนะครับคนพิการที่ไม่มีงานทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้คนพิการเหล่านี้ได้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพก่อนนะครับเพราะว่าสุขภาพดีทุกอย่างก็จะดีตามมาครับล่าสุดผมเห็นเพจของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับบัตรทองที่มีท.74นะครับที่มีป้ายสัญลักษณ์เฉพาะของคนพิการ7ประเภทนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผยแพร่ก่อนนะครับแล้วก็สามารถทำได้ง่ายนะครับก็ผมก็สามารถไปให้ความรู้ในศูนย์ต่างๆนะครับศูนย์บริการคนพิการไม่ว่าจะเป็นศูนย์คนพิการหลักใหญ่ๆนะครับเริ่มจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแล้วก็กรมเล็กกรมน้อยลงไป
1: โอ้สุดยอดครับไปฟังกันต่อกับคุณยูโรครับ
8: ครับถ้าสมมุติผมไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับอย่างแรกเลยก็คือสิทธิ์เรื่องของการศึกษาเนาะตรงนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ไว้ที่อย่างแรกทุกคนต้องมีเนาะสื่อออนไลน์ Facebookหรือว่าในกลุ่มต่างๆครับว่าคนพิการเนี่ยมีสิทธิในการศึกษาเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่ประถมจนจบมหาลัยตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งหรือว่าเป็นการบอกต่อๆคนในชุมชนนะครับที่เขามีลูกหลานหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนที่เขาไม่รู้ก็ไปบอกเขาว่ามีสิทธิตรงนี้นะเรื่องของการศึกษาเรื่องการจ้างงานก็จะมีกลุ่มการจ้างงานอยู่ครับสำหรับนายจ้างเนี่ยแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้ความรู้ได้ว่าการจ้างงานเนี่ยต้องเป็นยังไงของคนพิการเนาะสัดส่วนเท่าไหร่ร้อยต่อหนึ่งหรือว่าในกลุ่มของการหางานคนพิการก็มีครับตรงนี้ก็ไปเป็นการประชาสัมพันธ์ว่างานที่ไหนที่เขาเปิดรับคนพิการบ้างเรื่องของการเดินทางเนาะก็ตรงนี้ก็สำคัญผมก็จะแชร์ไปในกลุ่มของFacebook ครับปัจจุบันคือผมจะทำงานอยู่เขตเนี่ยก็จะมีคนพิการมาติดต่อ
1: หมดเวลาครับลงสูสีสูสีอ่ะไปฟังคำตอบกันต่อนะครับกับบัดดี้ครับ
9: ถ้าผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนคนตาบอดนะครับผมจะนำเรื่องราวของสิทธิและสวัสดิการของการรักษาครับ มีหลากหลายคนตาบอดที่อยู่นอกพื้นที่นะครับไม่ได้อยู่ในตัวเมืองซึ่งเหล่านี้นะครับเขายังขาดโอกาสได้รับการรักษาหรือเขาอาจจะไม่รู้ในชุดข้อมูลถ้าผมเป็นตัวแทนผมจะลงไปเผยแพร่แล้วก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เขาได้ถือสิทธิ์ครองตรงนี้สามารถรักษาให้สามารถทำให้เขาลดค่าใช้จ่ายในค่ารักษาได้อีกนะสองคือโอกาสทางการศึกษาครับผมจะนำเข้าไปชุมชนนะครับที่มีคนพิการอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นและนำข่าวสารในเรื่องรับโอกาสทางการศึกษาเพราะว่าแน่นอนครับว่าโอกาสทางการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและสามารถต่อรองอะไรได้บางอย่างในเรื่องของการทำงานในอนาคตในความเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นและส่งผลให้เขาได้มีโอกาส
1: ครับหมดเวลาครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรียกว่าเป็นคำถามเนี่ยคือกึ่งเหมือนมาประกวดมิสเตอร์กันเลย
6: ใช่ค่ะ
1: นะครับวันนี้เราหามิสเตอร์นะครับคนตาบอดแต่ว่าจะถูกใจคณะกรรมการมากน้อยอย่างไรบ้างนั้นเราไปฟังจากกรรมการของเรากันหน่อยครับเริ่มกันที่น้องทันก่อนเลยครับ
4: แต่ละท่านก็จะตอบในสิทธิ์ที่ตัวเองเห็นว่ามีความสำคัญซึ่งก็มีความแตกต่างมีทั้งเรื่องการศึกษาการจ้างงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าตอบได้ดีแต่แค่ว่าเราต้องมาดูกันอีกทีว่าคนไหนที่สามารถตอบได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นหรือว่ามีหลากหลายมิติในฐานะคนพิการและให้รายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งแต่ละท่านก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะในวันนี
2: ้ทุกท่านเนี่ยตอบชัดเจนแน่นอนนะคะว่าในเรื่องใดแต่ว่ามีท่านไหนที่ตอบได้ครอบคลุมนะคะทั้งในแง่ของด้านที่เราอยากจะช่วยได้นะคะแต่ที่สิ่งที่ทั้ง3ท่านมีเหมือนกันอย่างนึงก็คือเอาตัวเองเนี่ยลงไปช่วยเลยทั้งลงพื้นที่เองหรือว่าจะใช้สื่อต่างๆใดๆก็ตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะก็เดี๋ยวมารอฟังคำเฉลยกันว่าใครจะตอบได้ครอบคลุมแล้วก็ตรงประเด็นมากกว่ากันค่ะ
1: ถ้าสุดท้ายนะครับผมต้องถามที่นี่พอกอกันเลยครับพี่อูครับ
10: ก็จริงๆแล้วของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็จะมีในมาตราที่20ที่พูดถึงเนื้อหาสาระสำคัญของคนพิการเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็ที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆที่คนพิการพึงจะได้รับนะคะทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือว่าสิทธิแล้วก็สวัสดิการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐหรือเครือข่ายอื่นๆที่จะจัดให้กับคนพิการนะคะอย่างเช่นท.74ก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่จะได้รับการตรวจแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เหมาะที่จะต้องบำบัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในเรื่องของการศึกษาคนพิการมีสิทธิ์ที่จะศึกษาถึงชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอยู่ในสิทธิ์ที่พึงจะได้รับหรือว่าการจ้างงานการขอกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการพิการแต่ละประเภทหรือว่าการขอล่ามภาษามือหรือแม้กระทั่งการขอใช้เครื่องมือสื่อสารในเรื่องของทั้งโน้ตบุ๊กด้วยทั้งคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละประเภทความพิการที่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับและต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมและตอนนี้ฮะทั้งคะแนนแล้วก็รายชื่อผู้ที่เข้ารอบถัดไปอยู่ในมือผมแล้วครับ
6: พี่บอลลุ้นค่ะลุ้นแทน
1: ลุ้นเลยนะฮะ
6: ตื่นเต้นมาก
1: เอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการประกาศนะครับชื่อที่ผมประกาศนี้ทั้งสองท่านจะเป็นผู้ที่เข้ารอบถัดไปและจะมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ต้องตกรอบกลับบ้านนะครับและคนแรกที่เข้ารอบนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณ
11: ลาล่ายูโรบัดดี้ยืนลุ้น
1: คุณบัดดี้ครับผมและผู้ที่ผมจะประกาศชื่อต่อไปนี้นั่นคือผู้ที่เข้ารอบนะครับและคนที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อวันนี้ต้องกลับบ้านไปแต่ยังไงหนึ่งอย่างนะฮะกำลังใจต้องมาแน่นอนครับลุ้นกันต่อนะฮะและผมขอแสดงความยินดีกับคุณ
11: ลาล่ายูโรยืนลุ้นคู่กัน
1: ยูโรครับผมเอาละฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ลาล่าด้วยนะฮะไม่เป็นปัญหานะพี่ลาล่านะ
12: สบายมากครับ
1: วันนี้เราเต็มที่สุดๆแล้วนะครับ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทางฝั่งของกรรมการบ้างค่ะกรรมการมีอะไรจะฝากคำแนะนำถึงผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้บ้างคะ
4: จริงๆโดยส่วนตัวกรรมการเนี่ยต้องบอกว่าลำบากใจมากเพราะทุกคนคือ เก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการแสดงการนำคำคำพูดต่างๆของคณะกรรมการหรืออะไรเงี้ยค่ะเอาไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็โชว์การแสดงออกมาได้ดีรวมถึงการตอบคำถามก็คือตอบได้ดีมากๆซึ่งอย่างวันนี้พี่ลาล่าก็คือเราเห็นพัฒนาการของพี่ลาล่าจากเมื่อก่อนตื่นเต้นในการตอบคำถามแต่ว่ารอบนี้คือมีความนิ่งมากขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้มากขึ้นวันนี้ประทับใจในการแสดงโชว์ของพี่ลาล่ามากๆเลยนะคะ
2: ลำบากใจมากลำบากใจที่สุดนะคะต้องบอกแบบนี้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายการเราก็มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่กรรมการและผู้ชมทุกท่านเองก็ไม่สามารถที่จะทิ้งจุดตรงนั้นไปได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องลำบากใจสำหรับกรรมการจริงๆที่จะต้องคัดให้ใครได้ไปต่อหรือใครไม่ได้ไปต่อเนี่ยพูดจริงๆก็คืออยากจะขอให้ได้ไปด้วยกันทั้งหมดจริงๆเพราะมั่นใจว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกท่านแล้วก็ศักยภาพเนี่ยมีเต็มเปี่ยมที่จะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนพิการแล้วก็คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างแน่นอน
4: ค่ะก็ในรอบนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ทางรายการได้วางเอาไว้ก็จะมีทั้งแสดงศักยภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องขององค์ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่นะคะตรงนี้ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครเพราะว่าทุกคนแสดงความสามารถให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคน
12: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
19: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
20: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับศุกร์นี้ยังคงอยู่กับซีรีส์ CEO Vision นะซึ่งเทอมนี้ผมเป็นผู้อาจารย์ผู้ประสานงานแล้วก็เชิญ CEO จากหลากหลายวงการนะครับหลากหลายบริษัทมาบรรยายให้กับนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์นะครับก็ผ่านไปแล้วมีคุณรวิทย์หานุสาหะนะมีคุณเก่งนะครับสิทธิพงศ์มีดร.รักนะครับวันนี้จะมาอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็น CEO ที่ให้เกียรติ MA ธรรมศาสตร์มาบรรยายให้กับนักศึกษาฟังคือคุณซานชาตรีตรีเลิศกุลนะคุณซานนี่คือ Founder ของพาคามารานะครับใครที่ชอบดื่มกาแฟน่าจะรู้จักแบรนด์นี้ดีเป็น Specialty Coffee นะครับของประเทศไทยนะก็คุณซานก็มาให้ความรู้อยู่เยอะแยะมากมายแล้วผมก็จดได้ข้อคิดมาถึง22ข้อนะก็คิดว่าเดี๋ยวลองดูก่อนถ้า1ตอนจบก็จะ1ตอนถ้าไม่จบจริงๆเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยบางทีมันมีเรื่องต่อยอดด้วยก็อาจจะเป็น2ตอนนะครับเริ่มต้นเลยคุณซานบอกว่าการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆมันยากเสมอคุณซานเล่าเรื่องของการสร้างพาคามารานะคุณซานเรียนจบอ่ะคุณซานบอกว่ายังไปยืนขายกาแฟเลยบอกเห็นเพื่อนๆเรียนจบนี่ใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทไปทำงานกันเต็มแล้วเราเหมือนมานั่งเปิดกาแฟอยู่เพื่อนๆก็อยู่ยิ้มๆอะว่าแบบอะไรการเรียนมาตั้งเยอะมาขายกาแฟทำไมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องที่เราอาจจะชอบนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปูพรมแดงอะมันไม่ได้เป็นแบบทุกอย่างจะสวยหรูว่าเออเปิดร้านกาแฟดูดีอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยมันผ่านอุปสรรคมันมีความยากลำบากผมฟังคุณซานพูดเนี่ยมันเกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างนะว่าเออจริงนะเวลาคนที่เขาทำอะไรประสบความสำเร็จเนี่ยเขาผ่านช่วงเวลาพวกนี้มาเสมอเลยเรามาสังเกตนะจริงๆหลายๆเรื่องที่ผมเริ่มต้นทำแล้วผมนักของผมเองนะว่ามันคือความสำเร็จของผมเนี่ยอย่างเช่นการสอนหนังสือเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบพรีเซนต์เลยครับเพราะนั้นการเริ่มต้นออกไปพูดหน้าชั้นเนี่ยเป็นความยากลำบากของผมนะแต่ก็ต้องขอบคุณตัวเองในเวลานั้นนะที่กล้าทำสิ่งนี้จนถึงปัจจุบันนี้เลยกลายเป็นสิ่งที่แบบมีความสุขการเริ่มเขียนหนังสือสำหรับผมก็ไม่ง่ายนะถึงแม้ผมเป็นคนชอบเขียนแต่จะออกมาเป็นหนังสือก็แบบใช้ความกล้านะก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มทำอะไรใหม่ๆมันยากครับแต่นั่นแหละเรามาถูกทางแล้วข้อ2ครับการหาความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญแม้กระทั่งปัจจุบันนะคุณซานเนี่ยอยู่ในวงการกาแฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณซานยังไม่หยุดหาความรู้เลยนะผมลืมบอกไปผมไปเจอคุณซานในคอร์สรีเนนรุ่นที่8นะคอร์สรีเนนก็เป็นคอร์สที่รวบรวมเอาผู้ประกอบการคนทำธุรกิจหรือคนเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยมาเจอกันนะครับสอนโดยอาจารย์เกตกิตตินีเพิ่มทรัพย์นะครับก็เลยเจอคุณซานคุณซานเป็นคนที่แอคทีฟนะเป็นคนที่หาความรู้ตลอดเวลานะครับข้อ3ครับถ้าเราทำอะไรที่แตกต่างลูกค้าจะรับรู้ได้อย่างคุณซานเนี่ยสนใจเรื่องกาแฟนะแล้วตอนนั้นก็แทบไม่มีเชนไหนเลยที่ทำสเปเชียลตี้คอฟฟี่คือสเปเชียลตี้คอฟฟี่ผมก็ไม่ได้เป็นเซียนกาแฟหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟนะแต่มันเป็นเมล็ดกาแฟแบบพิเศษอะมันไม่ใช่กาแฟทั่วไปอะ

เนี่ยมันไม่เหมือนใครผมเล่าต่อยอดนิดนึงครับวันก่อนไปบุ๊กคลับครับแล้วผมอ่ะไปเขียนคำนิยมให้กับนักเขียนท่านหนึ่งครับคราวนี้พี่ที่เป็นสมาชิกบุ๊กคลับเนี่ยบอกว่าตอนอ่านคำนิยมเนี่ยอ่านแล้วยังไม่ได้ดูข้างล่างเลยนะว่าใครแต่อ่านแล้วรู้เลยว่าน่าจะเป็นอาจารย์เขาพูดคำหนึ่งที่ผมปลื้มใจนะเขาบอกอาจารย์การเขียนอาจารย์มีซิกเนเจอร์แปลว่าลายเซ็นน่ะแปลความหมายว่าเฮ้ยอย่างนี้สำนวนเราหรือวิธีการเขียนเราก็มีเอกลักษณ์นะซึ่งอันนี้ผมคิดว่า AI เรียนแบบยากพอเราเขียนได้แบบนี้มันไม่ได้การเขียนไม่ได้เพอร์เฟกต์นะแต่รู้ว่าเนี่ยสำนวนอาจารย์นพดลแล้วผมเชื่อนะว่าพอดแคสต์ผมวิธีการพูดแบบนี้ก็มีอยู่ช่องเดียวที่เขาพูดกันแบบนี้คนอื่นไม่ได้ผมบอกว่าพูดแบบนี้ผมดีที่สุดเก่งกว่าพอดแคสเตอร์คนไหนไม่ใช่เลยแต่ว่านพดลสตอรี่มันคือสไตล์เนี้ยคนอื่นก็จะไม่พูดแบบนี้ต่อให้เขาใช้ชื่อรายการสมมุติแต่เขาไม่ใช้หรอกเขาชื่อรายการนพดลสตอรี่เนี่ยก็จะไม่มีทางทำเหมือนผมได้อันนี้คือทำอะไรแตกต่างคนฟังหรือคนรับรู้หรือลูกค้าเนี่ยจะรับรู้ได้นะครับข้อ4ครับเราสามารถพัฒนาวงการให้เติบโตขึ้นได้คือคุณซานเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบฉันทำของท่านคนเดียวนะเขาโปรโมทวงการกาแฟเลยเขารวบรวมตั้งแต่เขาเรียกว่าทำอีโคซิสเต็มนะคำว่าอีโคซิสเต็มคือตั้งแต่จะทำยังไงให้วงการตั้งแต่คนปลูกคนเป็นบาริสต้าเป็นเจ้าของเป็นอะไรมาเจอกันทำสมาคมกาแฟอะไรเงี้ยซึ่งเนี้ยมันดีต่อวงการเลยคือเขาไม่ได้แคร์แค่ว่าร้านเขาขายดีหรือเปล่าแต่เขาลุกขึ้นมาทำเพื่อวงการนะแล้วผมว่าส่วนตัวนะการทำแบบนี้ก็ยิ่งดีกับธุรกิจด้วยเพราะว่าธุรกิจเองก็จะเป็นที่รู้จักเขาก็จะเป็นคนที่รู้จักคนนู้นคนนี้แต่จริงๆผมเชื่อว่าคุณซานไม่ได้กะว่าทำเพื่อโปรโมทธุรกิจหรอกคุณซานอยากที่จะบิ้ววงการนี้ให้มันดีขึ้นข้อ5ครับอยากสำเร็จเราต้องรู้จริงในเรื่องนั้นโอ้โหอันนี้ผมชอบมากแล้วคุณซานก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้จริงเรื่องกาแฟของประเทศไทยเลยอะซึ่งคนอยากเปิดร้านกาแฟเยอะแต่แบบฉาบฉวยไงเคยไปกินกาแฟแล้วชอบไงแล้วแบบเราอยากจะมีชีวิตแบบเปิดร้านกาแฟแล้วก็มานั่งชิวๆซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับถ้าอยากสำเร็จนะถ้าอยากแบบเงินคุณพ่อคุณแม่เหลือมาเปิดร้านกาแฟนั้นอันนั้นได้เลยตามสบายแต่อยากจะแบบทำอย่างคุณซานได้เนี่ยศึกษาเยอะมากนะครับผมรู้จักคุณซานอย่างที่บอกนะในคอร์สรีเน็ตเนี่ยโหพวกคุยคุณซานนี่รู้ทุกเรื่องเลยฮะเครื่องชงกาแฟเป็นแบบไหนประวัติของเครื่องชงอะไรเงี้ยคือคุณซานพูดออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยจริงนะครับอยากสำเร็จเราต้องรู้จริงในเรื่องนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากแพชชั่นนะมาจากความสนใจอ่ะข้อ6ครับเป็นผู้บริหารต้องลงไปดูหน้างานบ้างจะได้ทราบปัญหาคือคุณซานเติบโตตอนแรกก็เป็นเจ้าของทำเองทุกอย่างต่อมาก็เป็นผู้บริหารมันเริ่มมีหลายสาขาเนาะแต่ไม่ใช่ว่าต่อไปเนี้ยจะนั่งบนโต๊ะอย่างเดียวไม่สนใจคุณซานลงไปดูหน้างานครับลูกค้าได้รับบริการแบบนี้ดีไหมพนักงานทำงานเป็นแบบไหนเพราะว่าถ้าไม่ดูหน้างานก็ไม่รู้เลยนะว่าปัญหาเกิดขึ้นหรือยังลูกค้ารอนานแค่ไหนเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วพนักงานเขาแก้ปัญหายังไงถึงแม้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างคุณซานคือเจ้าของเลยนะก็ต้องลงไปดูหน้างานครับข้อ7หาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอไม่ใช่ขายดีแล้วก็ขายมันอยู่อย่างเดียวคุณซานไม่หยุดนะแม้กระทั่งพาคามาร่าตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นบริษัทใหญ่มีบริษัทใหญ่ซื้อไปแล้วเรียบร้อยแต่คุณซานก็ยังมีโอกาสหาโอกาสทำนำเข้าเครื่องชงกาแฟทำระบบอัตโนมัติอะไรเยอะแยะมากมายเลยซึ่งนี้ก็ชื่นชมมากๆนับน่าทึ่งมากๆข้อ8ครับบางคนทำร้านกาแฟขาดทุนแต่ทำต่อเพราะมีความสุขอันนี้ไม่ได้เป็นบอกว่าคุณต้องทำต่อไปเรื่อยๆจนเงินทุนหมดนะแต่ว่าคุณซานบอกว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนหรอกนะที่ทำร้านกาแฟแล้วรวยแล้วประสบความสำเร็จหลายคนเขาอาจจะสายปานยาวเขาว่าสายปานยาวคือเขามีเงินเยอะพอเนี่ยทำแล้วมันก็ไม่ได้กำไรหรอกแต่เขาก็ทำต่อเพราะเขามีความสุขในการทำแต่ก็จะดีกว่านั้นมากถ้าเกิดเราไม่ได้สายปานยาวนะแล้วเราทำแล้วกำไรด้วยมีความสุขด้วยนั้นจะเจ๋งที่สุดนะข้อ9ครับคุณซาเล่าให้ฟังว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจาก3สาเหตุนะสาเหตุแรกคือทำอะไรหลายอย่างมากเกินไปคือแบบสมมุติอันนี้ผมยกตัวอย่างให้สุดโต่งนะแต่คุณซานไม่ได้ทำแบบนี้นะเปิดร้านกาแฟเสร็จไปเปิดร้านหนังสือด้วยเสร็จแล้วไปเปิดฟิตเนสครับเสร็จแล้วไปทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซถ้าคุณทำแบบนี้

เจ๊งครับล้มเหลวเพราะว่าเวลาที่คุณทุ่มเทไม่พอแน่ๆฮะคุณทำอะไรหลายอย่างมากเกินไปครับอันที่สองที่คุณซาบอกเป็นบทเรียนเขาเลยให้ความสำคัญกับเรื่องบัญชีและการเงินน้อยกว่าการตลาดคือคุณซาเนี่ยตอนนั้นคิดอย่างเดียวขายให้เยอะขายให้เยอะตลาดต้องมีก็เน้นเรื่องการตลาดไม่ค่อยไปสนใจเรื่องเงินครับปรากฏว่าทุกคนรู้นะเรื่องธุรกิจเนี่ย cash is the king นะแปลว่าเรื่องเงินสดสำคัญมากถ้าเกิดเงินสดขาดนี่คุณเจ๊งเลยนะต่อให้คุณขายดิบขายดีก็เหอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซานบอกว่าต้องเรียนรู้เรื่องบัญชีเรื่องการเงินเยอะๆนะแล้วข้อ3ครับต้องจำไว้ว่า competitive advantage มีอายุคำว่า competitive advantage เนี่ยมันแปลว่าความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันแปลความหมายว่าเราได้เปรียบวันนี้ทำอันนี้ดีแล้วไม่ได้ว่าต่อไปในอีกปีข้างหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าอย่างของเดิมจะพาเราชนะเสมอไม่จริงมันมีอายุเดี๋ยวเอาเมล็ดพันธุ์กาแฟนี้อร่อยมากดีมากเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เอาเข้ามาเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่นานนะครับข้อ10ครับทุกวงการจะมีคนเก่งกว่าเราครับทำไงไหมไม่ใช่ไปแข่งกับเขาครับคุณซาบอกพยายามเป็นพาร์ทเนอร์เขาเลยเขาเก่งกว่าพาร์ทเนอร์เขาเลยเปลี่ยนคู่แข่งเป็นพาร์ทเนอร์นี่สุดยอดมากนะนอกจากคู่แข่งคุณลดลงแล้วคุณได้คนที่ช่วยกันทำธุรกิจที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกโหเจ๋งมากอันนี้ชอบมาก11ครับการขายของถูกเนี่ยไม่ใช่จุดแข็งที่ยั่งยืนฮะมีคนถามบอกเฮ้ยธุรกิจเราจะโดดเด่นเรื่องไหนเริ่มขายกาแฟถูกคุณลดได้คุณหนึ่งก็ลดได้ฮะเพราะนั้นไอ้คุณเอาไปจุดแข็งตอนนี้คุณขายกาแฟได้ถูกเนี่ยพรุ่งนี้จุดแข็งนี่หายเลยไม่ใช่จุดแข็งที่ยั่งยืนนะครับ12ครับลูกค้าอยากได้ของมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมอันนี้ทุกที่พาคามาร่าขายกาแฟที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้ขายราคาเวอร์วังอลังการจนกระทั่งคนจับไม่ติดไม่ใช่นะครับราคาต้องคือไม่ได้แปลว่าต้องราคาถูกนะถูกจนเจ๊งก็ไม่ได้ถูกไหมแต่มันต้องเหมาะสมอะไม่ใช่เวอร์วังมากเกินไป13ครับทำธุรกิจเนี่ยแทนที่จะถามว่าอะไรทำให้เขาซื้อให้ลองถามว่าอะไรที่ทำให้เขาไม่ซื้อเอ้ยเจ๋งเพราะมันจะเป็นการปิดจุดอ่อนเราเช่นขายกาแฟอะไรที่ทำให้เขาไม่ซื้อเช่นรสชาติห่วยเงี้ยเราจะได้หยุดเลยเราต้องมอนิเตอร์รสชาติอย่างใกล้ชิดเลยเพราะอันนี้เป็นตัวที่เทิร์นออฟเลยเทิร์นออฟคือทำให้ลูกค้าไม่สนใจเราเลยน่าสนใจนะครับ14ครับเวลาจะปิดสาขาต้องตอบให้ได้ว่าผิดพลาดเพราะอะไรคุณซานบอกมันต้องปิดครับมันมีปิดก็ต้องปิดแต่อย่าปิดไปฟรีปิดคือความล้มเหลวถูกไหมเพราะเราคิดแล้วว่าสาขานี้ต้องเวิร์กถูกป่ะไม่งั้นเราคงไม่เปิดตั้งแต่แรกเนาะแต่พอปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องนั่งคิดเลยผิดพลาดเพราะอะไรทำการตลาดไม่ดีการเงินไม่ได้อยู่ไกลเกินไปลูกค้าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหรืออะไรสักอย่างเราจะได้เรียนรู้ครับวันหลังจะได้ไม่ต้องไปปิดสาขาอยู่เรื่อยๆ15ครับเวลาองค์กรเติบโตขึ้นเนี่ยการเอาคนเก่งเข้ามาจะง่ายกว่าการทำให้คนเก่งคนเดิมเก่งขึ้นนะคือทุกคนมีลิมิตเนาะพอองค์กรเติบโตเนี่ยคุณจะพยายามบิ้วคนที่แบบเดิมให้เก่งขึ้นอีกสมมติโตขึ้นเท่าหนึ่งคุณจะให้คนเก่งขึ้นเท่าหนึ่งยากมากดึงคนเก่งเข้ามาช่วยดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับและอีกมุมหนึ่งนะองค์กรโตขึ้นการดึงคนเก่งก็จะง่ายขึ้นในช่วงแรกๆอ่ะคุณดึงคนเก่งยากครับเพราะเขายังไม่รู้เลยว่าบริษัทคุณจะไปรอดเปล่าเนาะแต่พอโตขึ้นอ่ะการเอาคนเก่งเข้ามาก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับ16ครับอย่าลงทุนเกินตัวนี่คือคำพูดของคนทำธุรกิจประสบความสำเร็จนะเพราะการลงทุนเกินตัวเนี่ยนอกจากเกิดความเครียดแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเราผิดทางเลยครับเราแพ้ไม่ได้เลยครับถอยไม่ได้ฉันลงทุนไปแล้วฉันจะต้องเต็มที่17ใครที่เข็นไม่ไปดีไม่พอเอาออกให้เร็วฮะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเลย์ออฟมั่วซั่วให้คนออกมั่วซั่วแต่ดูแล้วไม่ไปแน่บอกให้พัฒนาก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องออกครับเขาอาจจะไปเติบโตจากที่อื่นด้วยวินวินด้วยองค์กรเราก็จะได้ไปหาคนเก่งที่อยากทำงานกับเราตัวเขาเองอ่ะเพราะเขาเขียนไม่ขึ้นจริงเขาใจไม่มาจริงเนี่ยไปอยู่ที่อื่นเขาเติบโตได้เร็วกว่า18คุณซานบอกรับคนให้ยากเอาออกให้ง่ายเพราะถ้าเอาคนที่ไม่ใช่อยู่ไว้คนท็อกซิกอยู่ไว้แย่นะครับเขาไปเติบโตที่อื่นดีกว่าแต่เวลารับเลือกให้เยอะ19ครับทำให้พนักงานอยากมาทำงานมากกว่าอยากอยู่บ้านถ้าใครทำได้แบบนี้ประสบความสำเร็จเลยแต่ว่าเราต้องสร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงานนะครับโหถ้าทำได้แบบ
โอ้โหอยากมาทำงานจังเลยทำงานมีความสุขจังเลยได้เรียนรู้สิ่งใหม่จังเลยคือเราต้องสร้างบรรยากาศสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเป็นแบบนั้น20โชคดีมีต้นทุนอย่างเราไปมองคุณซานได้โชคดีจังเลยนะเปิดร้านกาแฟแล้วคนมากินเยอะแยะ behind the scene หลังฉากโอ้โหทำงานหนักมากๆครับศึกษาเรื่องราวต่างๆเต็มไปหมดคนไปเห็นตอนหน้าฉากครับตอนที่พระคัมภีร์ขยายตัวยอดขายเติบโตกำไรเติบโตเราเห็นภาพพวกนั้นไงแล้วก็บอกโอ้โชคดีจังเลยไม่ใช่โชคดีฮะต้นทุนเพียบอ่ะก่อนจะไปถึงจุดนี้เพียบครับทำอะไรมาเยอะมาก21ครับจงเป็นคนที่แก้ปัญหาให้คนอื่นให้ได้ครับจริงๆนี่เป็นหลักของการทำธุรกิจนะเพราะว่าการแก้ปัญหาให้คนอื่นเนี่ยถ้าคุณทำได้คุณให้แวลูเขาเขามาใช้บริการคุณแน่ผมว่าทุกธุรกิจคือการแก้ปัญหานะอาจารย์ขายกาแฟแก้ปัญหาอะไรการกินกาแฟคือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะเช่นปัญหาเรื่องของเราอยากได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเรากระหายเราชอบบรรยากาศพวกนี้มันคือปัญหาทั้งหมดเลยนะผมไม่ได้บอกปัญหามันต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ประเภทด้วยว่าโอ้แบบไม่มีเงินใช้ติดหนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นก็ได้ครับแต่มันสร้างความสุขให้อ่ะคือเราขาดความสุขอ่ะปัญหาคือมันขาดความสุขอ่ะแล้วเป็นความสุขเล็กๆอ่ะเทียบกับเงินที่แลกไปแล้วมันคุ้มอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเราแก้ปัญหาให้คนอื่นให้ได้นี่เยี่ยมในมุมของการทำงานเหมือนกันนะครับเป็นหัวหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณช่วยลูกน้องแก้ปัญหาได้เนี่ยสอนวิธีการแก้ปัญหาให้กับเขาได้นี่คือคุณเป็นหัวหน้าที่ดีข้อ22ครับอันนี้เป็นคำถามแหละจริงๆยุคนี้นะเวลาให้นักศึกษา MBA ถามมันก็มีทำหลักเรื่อง AI เข้ามาแทนคนนู่นนี่นั่นคุณซานบอก AI เจ๋งมากครับแต่มันฉลาดเท่าที่ข้อมูลเราใส่เข้าไปครับถ้าคุณใส่ข้อมูลได้เท่าไหร่มันก็ฉลาดได้เท่านั้นนะฮะมันพัฒนาเองไม่ได้คำว่าพัฒนาเองไม่ได้คือมันขึ้นอยู่กับอินฟอร์เมชันที่มันเรียนรู้มาที่มันถูกใส่เข้าไปถ้าคุณใส่อินฟอร์เมชันผิดๆไปมันก็ตอบคุณมาผิดๆอย่างเช่นสมมุติผมบอกให้วิเคราะห์ตัวตนผมหน่อยสิแต่ผมใส่โปรไฟล์ตัวผมเนี่ยเป็นคนอื่นเข้าไปมันก็วิเคราะห์ให้ฮะโดยที่ข้อมูลมันผิดอ่ะมันก็ไม่ฉลาดพอที่มันจะมาบอกเฮ้ยขอโทษนะผมศึกษามาแล้วข้อมูลไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ฮะเพราะมันเอาตามข้อมูลที่เราสั่งให้มันทำอ่ะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อคิดนะจากคุณซานนะครับผมพยายามให้จบภายใน1ตอนดีกว่าเพราะว่ารายการ MA Weekly มันเป็น Weekly นะมันมาตอนละครั้งเดี๋ยวถ้าเกิดมันยกเว้นว่ามันยาวจริงอ่ะมันก็ต้องแบ่งเป็น2ตอนอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวฟังแล้วค้างคาเนาะก็คุณซานชาติตรีเลิศกุลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ให้เกียรติ MBA ธรรมศาสตร์นะครับมาบรรยายให้นักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์แล้วก็หลายๆคนนักศึกษาเนี่ยก็ประทับใจมากๆแล้วก็มีคำถามเยอะแยะมากมายนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินทร์ปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สวนสัตว์เชียงใหม่สร้างกิจกรรมใหม่เก่าพุงคาปิบาร่าสร้างความสุขความอบอุ่นทั้งคนและสัตว์นักท่องเที่ยวหนาแน่นช่วงหยุดยาว3วันนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงหยุดยาววันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษาสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมหลากหลายแล้วกิจกรรมที่ฮอตที่สุดคือการเปิดกิจกรรมใหม่ให้เด็กเยาวชนและครอบครัวเข้าไปป้อนอาหารคาปิบาร่าแสนน่ารักพร้อมกับการใช้หวีแปลงขนเกาพุงคาปิบาร่าทำให้สัตว์เกิดความเพลิดเพลินมีความสุขสนุกกับกิจกรรมนี้อย่างมากทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากด้วยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตามหลักการดูแลสัตว์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นลดความเครียดกระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ในความดูแลโดยการเกาและแปลงขนช่วยให้คาปิบาร่ารู้สึกผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณผิวหนังให้ขนสะอาดแข็งแรงและเงางามยิ่งขึ้นปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีสมาชิกคาปิบาร่าในความดูแลจำนวน19ตัวแบ่งเป็นเพศผู้8ตัวและเพศเมีย11ตัวมีอาหารหลักได้แก่ข้าวโพดหญ้าและแครอทสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ยังมีกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ให้บริการทุกวันจำกัดสิทธิ์วันละ25ชุดได้แก่การป้อนอาหารคาปิบาร่าเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาการป้อนอาหารกวางต่างประเทศเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาและการป้อนอาหารช้างเอเชียเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและยังมีกิจกรรมเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวร่วมป้อนอาหารนกเพนกวินและริงเทลลีเมอร์โดยต้องจองล่วงหน้าตามรอบที่กำหนดอีกด้วยสวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาสัมผัสความน่ารักของคาปิบาร่าพร้อมร่วมกิจกรรมเกาพุงคาปิบาร่าทุกวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับสัตว์อย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ทาง Facebook Fanpage สวนสัตว์เชียงใหม่หรือ053-221-179ผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รองทรง
9: พี่เก่งเขาพูดเรื่องอะไรกับคุณแม่เห็นทำหน้ามุ้ยเหมือนไม่ชอบใจ
10: คุณแม่พี่เก่งจะให้พี่เก่งตัดผมรองทรงแต่พี่เก่งบอกว่าไว้รองทรงแล้วไม่เหมือนเพื่อนๆ
9: ผมรองทรงเป็นยังไงอ่ะคงเหมือนยกทรงอ่ะสิพี่เก่งจึงไม่ยอมตัด
10: ไม่ได้เรื่องเลยก้าวแต้มเนี่ยรองทรงกับยกทรงมันคนละเรื่องกันเลยรองทรงเป็นชื่อทรงผมผู้ชายที่ตัดสั้นตรงท้ายทอยส่วนข้างบนไว้ยาวหน่อยหวีแสกได้ฉันว่าหล่อดีออกทรงเนี้ยส่วนยกทรงเป็นเสื้อชั้นในของผู้หญิงจ้ะไม่เกี่ยวกับทรงผมรองทรงเขียนรอเรืออ่างงองูทอทหารรอเรืององูเป็นทรงผมผู้ชายคำว่ารองทรงต้องออกเสียงให้ชัดเจนว่ารองทรง
11: แล้วพบกันใหม่นะครับ
12: รู้รักภาษาไทย
13: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแคทที่

สำหรับเรื่องที่ได้ฟังมานั้นมันก็มีอยู่สองนัยยะเท่านั้นอย่างแรกคืออิซาเบลมูโกหกทั้งเรื่องเพื่อหวังผลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมิฉะนั้นมันก็เป็นความจริงอันซ่อนเร้นที่เขาไม่เคยเฉลียวคิดมาก่อนเลยเกี่ยวกับประวัติแม่ผมทองผู้นี้ระพินสังเกตมานานแล้วด้วยความชะงนเร้นลึกคริสติน่าไม่น่าจะเป็นอเมริกันแท้แม้จะผมทองตาสีฟ้าผิวของหล่อนค่อนข้างละเอียดและข้าวหน้าอากับกิริยาออกไปในทางตะวันออกครึ่งต่อครึ่งจะดูให้เป็นฝรั่งก็ได้จะดูเป็นแขกเปอร์เซียหรือตุรกีก็ดูได้เหมือนกันในสายตาพินิจกันอย่างลึกซึ้งและโดยเฉพาะแววตาคมลึกคู่นั้นมันแฝงแววประหลาดที่เขาอ่านไม่ออกบัดนั้นเองเจ้าตัวที่ถูกกระซิบเอ่ยถึงก็ทำท่าเหมือนจะมีอาการคลางแคลงบางอย่างหยุดเหลียวกลับมามองเขม็งอัดฟันบุหรี่ที่คีบอยู่ในมือลึกแล้วก้าวเนิบเนิบเดินสวนมายังตำแหน่งที่เขาและอิซาเบลยืนอยู่ทันทีแม่ผมแดงละล่ำละลักบอกเขาว่าตายละมาแล้วฉันไปก่อนดีกว่าปากนะอย่าพูดอะไรอย่าลืมที่ฉันสั่งนะแล้วอิซาเบลก็ผลักจากเขารีบเดินไปในทันทีสวนทางกับคริสติน่าผู้กำลังเดินย้อนกลับมาหล่อนคว้าแขนอิซาเบลมากระชากจนเซเข้ามาหาด้วยพลังที่แรงผิดหญิงสามัญสีหน้าแววตาดูจะผิดไปจากคริสติน่าที่เขาเคยรู้จักมันดูดุดันเหี้ยมเกรียมยังไงบอกไม่ถูกแม่ผมแดงสายหน้าปฏิเสธมีการพูดอะไรกันคำสองคำที่รพินไม่ได้ยินเพราะระยะห่างออกไปและเป็นการพูดกันอย่างแผ่วเบาแล้วทันทีนั่นเองเขาก็เห็นกับตาคริสติน่าสะบัดหลังมือตบเบนชาร์ดกระเด็นถลาร่อนไปในทันทีเบนไม่มีการโต้ตอบอะไรทั้งสิ้นไม่มีเสียงร้องแต่เพนก็ไปรวมกับพรรคพวกอย่างลนลานซึ่งก็บังเอิญเหลือเกินเชิดบุตรสแตนลีย์และคีธที่เดินคุยกันเป็นหมู่ไปไม่ทันได้หันมาเห็นเลยบัดนี้คริสติน่าเดินใกล้เขาเข้ามาด้วยสีหน้าที่ขรึมเยือกและผิดแผกไปจากทุกครั้งในลักษณะของสตรีที่น่าจะชื่อว่าไลล่าอามิเตตตามที่เบลกระซิบบอกมากกว่าคริสติน่ากรูบิลประสาทสัมผัสบอกระพินเช่นนั้นระพินยังยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดด้วยดวงตาสีฟ้าวาวามคู่นั้นหล่นตรงเข้ามาหาเขาใกล้เข้ามาเป็นลำดับที่สุดคริสติน่าหรือไลล่าอามิเตตก็มายืนอยู่เบื้องหน้าเขาห่างกันแค่เอื้อมในระหว่างสองฝากฝั่งทางอันเต็มไปด้วยซุ้มไม้และโขดหินของภูมิประเทศที่เดินผ่านขบวนเบื้องหน้าก็เดินกันไปตามปกติไม่มีใครเฉลียวคิดที่จะหันมาดูเลย

คริสติน่าปรับความรู้สึกหรือมิฉะนั้นก็ซ่อนอารมณ์ได้ดีเยี่ยมที่สุดไม่ผิดอะไรกับนักแสดงเพราะชั่วโมงเกินเสี้ยววินาทีเท่านั้นที่จอมพรานมองเห็นคราวของสีหน้าและแววตาอันแผกไปจากเคยแต่บัดนี้กลับมาเป็นปกติเช่นเดิมของแม่สาวงามเจ้าของนามคริสติน่าแล้วยิ้มให้เขาน้อยๆส่วนเขาแน่ละสำหรับสีหน้าคนหน้าหินอย่างเขามันตายด้านมาแต่กำเนิดต่อให้นักจิตศาสตร์คนไหนในโลกก็ค้นหาอะไรไม่ได้ดังนั้นถ้าหล่อนจะค้นหาวี่แววพิรุธก็อย่ามาค้นซะให้ยากไม่ได้แอมแน่นอนเบนบอกอะไรกับคุณรพินแม่ผมทองถามเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยก็คุยกันในเรื่องที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่เบนเขาขวัญไม่ค่อยจะดีนักคริสติน่ายิ้มอีกครั้งคราวนี้เห็นฟันเป็นระเบียบเวลาอยู่ในสภาพปกติริมฝีปากของคริสติน่าบางเฉียบจุ๋มจิ๋มน่ารักมากแต่ยามที่หล่อนยิ้มเต็มที่มันขยายกว้างออกไปได้อย่างอัศจรรย์นี่คุณถ้าเบนบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับตัวฉันที่มันฟังแล้วพิลึกออกไปจงรู้ไว้ด้วยนะว่านางเด็กคนนั้นน่ะมันโกหกมดเท็จทั้งเรื่องระพินทำเป็นกระตุกหัวคิ้วนิดหนึ่งเอ๊ะอะไรผมไม่เข้าใจคำพูดของคุณนะคริสหมายความว่าไงเบนไม่ได้พูดอะไรกับผมเกี่ยวพันไปถึงตัวคุณนี่แล้วคุณคิดว่าเบนพูดอะไรงั้นก็ช่างครับเอาว่าฉันได้บอกกับคุณไว้แค่นี้แหละคุณเองก็เห็นอยู่แล้วนี่เด็กคนนั้นน่ะลุกลิกสำสอนแล้วอาการทางประสาทไม่สู้จะดีนะทั้งที่ตัวเองก็เป็นแพทย์บางทีนึกจะพูดอะไรก็พูดเรื่อยเปื่อยทรงเดชหาสาระไม่ได้หรอกครับผมรู้จักเบนในข้อนั้นครับดูง่ายจะตายไปเห็นครั้งแรกก็ทายนิสัยใจคอกันออกแล้วนี่ฉันคุณคิดว่าคุณยังพูดไม่จบประโยคนะระพินอย่าค้างอยู่สิพูดไปให้จบข้อความที่คุณพูดเว้นไว้ผมไม่ได้เว้นไว้ก็เจตนาจะพูดเพียงแค่นี้แหละเหรอหล่อนลากเสียงเลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นตาประสานตาเขานิ่งคงยิ้มอยู่เช่นนั้นแต่ฉันคิดว่าประโยคที่คุณเว้นไว้ก็คือแต่คุณสิผมดูไม่ออกเลยงั้นใช่ไหมอ่ะก็คุณได้มีอะไรอันเป็นต้นเหตุให้ผมต้องคิดว่าจะพูดเช่นนั้นด้วยล่ะคริสคุณอาจเห็นว่าฉันตบเบนเมื่อสักครู่นี้แล้วอยากจะถามว่าทำไมนั่นสิคุณก็ไม่ควรจะทำอะไรที่มันดูน่ากลัวอย่างนั้นเลยนะเบนเขาเด็กกว่าคุณอ่อนแอกว่าคุณในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวัยวุฒิคุณวุฒิความช่ำชองประสบการณ์ในชีวิตก็ว่าจะไม่ถามนะเหมือนกันแต่เมื่อคุณพูดเป็นเชิงออกตัวแบบนี้ผมก็จะถามละว่าเมื่อกี้นะคุณตบเบนทำไมคริสติน่าหัวร้อนในลำคอปล่อยก้นบุหรี่ในมือลงกับพื้นที่เกลื่อนใบไม้แล้วเหยียบดับซะฉันรู้ว่าคุณเห็นเพราะจับตามองอยู่เอาจะบอกให้ฉันเห็นคุณสองคนเดินอยู่รั้งท้ายขบวนก็หันกลับมาดูความจริงก็เป็นห่วงเบนนั่นแหละเขาก็รีบเดินผละจากคุณมาพอสวนกับฉันจับแขนเขาแล้วถามธรรมดาว่าปรึกษาหารือหรือคุยอะไรกันเขากลับพูดใส่หน้าฉันว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ฉันมีสัมพันธ์อะไรกับคุณใช้คำพูดหยาบคายกับฉันมากทั้งที่โดยแท้จริงแล้วเราไม่มีอะไรกันเลยใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่ได้คิดที่จะมาเกี่ยวพันกับฉันสักนิดนึงและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องสั่งสอนกันมั่งหรอกเลยสำหรับเด็กปากเปราะปากพล่อยไม่เข้าเรื่องอย่างนั้นคุณโกหกจอมพรานพูดสั้นและเน้นช้าอ่ะ
เมื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่คุณนี่คริสภาพที่ผมเห็นเมื่อหยกๆนี่ทำให้ผมรู้อะไรขึ้นเองบางอย่างโดยไม่รู้มาก่อนนะคุณอะไรก็โดยท่าแท้ไงคุณเป็นคนดุดันเหี้ยมเกรียมน่ากลัวมากและทุกคนในฝ่ายคุณยกเว้นเชิดวุฒิผู้ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเขากลัวคุณมากสำหรับเบลไม่ต้องพูดถึงหรอกกลัวจนลานเลยเมื่อคุณเปลี่ยนบุคลิกไปอีกอย่างผมหมายถึงบุคลิกอันแท้จริงที่ซ่อนเร้นไว้ภายใต้เปลือกผิวนอกอันเยือกเย็นนุ่มนวลแล้วกอบไปด้วยความกรุณานี่คุณเกลียดและกลัวฉันขึ้นมาแล้วสิระพินภายหลังจากที่คุยอะไรกับเบลเมื่อกี้นี้จอมพรานยิ้มกร่างกร่างมีอะไรที่ผมจะต้องเกลียดหรือกลัวคุณไหนลองบอกมาสิแม้จะฉลาดสักปานไหนคริสติน่าหรือไลล่าชักจะจำหนดและรู้สึกตนเองว่าได้พลาดต่อถ้อยคำออกไปแล้วหล่อนอึ้งไปวิบตาคุณเป็นคนเก็บความรู้สึกได้เยี่ยมยอดที่สุดเลยนะภาษาไทยในทางศาสนานะเขาเรียกว่าขันติและอุเบกขาคือความอดทนและวางเฉยผมเป็นคนประเภทฝึกไว้จนเคยชินละเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นต่อให้สิ่งที่เผชิญหน้าอยู่มันจะร้ายกาจลึกลับหรือน่าสะพรึงกลัวสักเพียงไหนนี่ระพินถ้าฉันได้เคยพูดไว้ก่อนแล้วก็อยากจะขอย้ำอีกสักครั้งนะกระสุนไรเฟิลของคุณฉันยอมรับว่าคมเฉียบที่สุดแล้วต่อเป้าหมายที่คุณจะยิงแต่วาจาของคุณน่ะมันคมเฉียบยิ่งกว่าลูกไรเฟิลซะอีกเอาละถ้าคุณไม่เกลียดไม่กลัวไม่ระแวงฉันซะได้ฉันก็ดีใจฉันน่ะไม่ใช่คนดีคนงามอะไรนักหรอกแล้วก็มีเพื่อนไม่มากแม้จะรู้จักหรือเกี่ยวข้องกับคนมามากก็ตามแทบทุกคนเกลียดกลัวขยักขยแงต่อฉันถ้าเขาบังเอิญมารู้เบื้องหลังของฉันซึ่งบางขณะก็รู้อย่างผิดๆถูกๆใครจะรู้ที่มาของฉันโดยเป็นของจริงล้วนๆฉันไม่กลัวหรอกแต่กลัวจะรู้ไม่จริงเท่านั้นแหละงั้นตอบผมได้ไหมล่ะว่าทำไมคนถึงจะต้องเกลียดต้องกลัวหรือขยักขยแงต่อคุณถ้ารู้ประวัติของคุณนี่คุณพูดเองนะผมก็เลยสงสัยขอถามมั่งระพินฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะบางทีจะเป็นเพราะคนเหล่านั้นไม่รู้จริงอะสิโดยมีบทขยายความสร้างภาพพจน์ของฉันเลยเถิดออกไปคุณพิจารณาเอาเองต่อไปก็แล้วกันระดับความนึกคิดของคุณน่ะสูงโลกทัศน์ของคุณกว้างไกลสติปัญญาเหนือระดับบุคคลทั่วๆไปในรายเฉลี่ยฉันบอกแล้วว่าฉันไม่สามารถจะเป็นเพื่อนกับคนได้ทุกคนไปหรอกคริสคุณเคยได้ยินสุภาษิตบทนี้ไหม A friend to all is a friend to noneใครที่สามารถเป็นเพื่อนกับคนทุกคนได้ก็แปลว่าไม่เคยเป็นเพื่อนแท้กับใครเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นจุดอ่อนหรือปมด้อยอะไรของคุณในข้อที่ว่าคุณไม่สามารถจะเป็นเพื่อนกับคนได้ทุกคนไปถึงผมเองก็เหมือนกันไม่อาจเป็นเพื่อนกับคนทุกคนโดยไม่เลือกหน้าได้แต่ถ้าลงได้ยอมรับนับถือเป็นเพื่อนกันแล้วความหมายมันมีมากนะคริสติน่าลอบถอนใจแววตาที่แลมายังเขาเปลี่ยนไปมันมีทั้งประกายยำเกรงนิยมชมชื่นและพอใจชนิดซ่อนเร้นพึมพำออกมาโดยไม่ตั้งใจบางทีฉันอาจแพ้ใจคุณนะระพินก็แล้วคุณคิดจะชนะอะไรผมเล่าคริสผมไม่ได้ต่อสู้กัน
เราไม่ได้ต่อสู้กันในเรื่องอะไรเลยนี่หรือว่าคุณมองผมเป็นคู่ต่อสู้ของคุณระพินคุณคิดว่าฉันพอจะเป็นเพื่อนคุณได้ไหมเฉพาะในเส้นทางเดินนี่ใช่ไหมคริส No Forever ตลอดไปถ้าบังเอิญว่าเรารอดชีวิตกลับไปสู่โลกภายนอกได้ถ้างั้นคุณน่ะคุณคิดอย่างนั้นไหมฉันคริสติน่าตะกุกตะกักในน้ำเสียงเอานิ้วเขี่ยเส้นผมสั้นๆที่ปลิวลงมาเคลียร์อยู่เหนือคิ้วยาวเรียวฉันก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นนะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราไม่ชิงตายกันไปเสียก่อนและในฐานะของคนซึ่งอยากจะคิดเป็นเพื่อนขออะไรสักอย่างได้ไหมคริสคุณจะขอว่าอยากคิดมามีสัมพันธ์ทางใจหรือทางกายกับคุณใช่ไหมหล่อนดักคอมาสุภาพบุรุษไพรสั่นศีรษะช้าๆข้อนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องขอร้องคุณหรอกก็บอกกันตรงๆว่าผมอาจแกล้งสร้างสถานการณ์เชิงรักนวลสงวนตัวไว้เพื่อให้คุณตายใจแต่แท้จริงแฝงอุบายที่จะล่อลวงเอาคุณมาเป็นเครื่องบำบัดอารมณ์เปลี่ยวผมก็ได้ยามเมื่อใดโอกาสเหมาะไม่มีพึ่งตัวไหนที่มันรังเกียจดอกไม้หรอกคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ที่กลีบเกสรงามยั่วตาอย่างคุณแต่สิ่งที่ผมจะขอร้องคุณก็คือผมขอนะอย่าทำร้ายอะไรเบลอีกไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังผมเบลสู้คุณไม่ได้ในทุกทางไม่ว่าจะในสภาพทางกายหรือทางจิตดูผาดแล้วว่าเขาเป็นคนที่ชอบสร้างปัญหาเป็นภาระและอาจจะก่อความวุ่นวายให้แก่คณะมากที่สุดแต่ถ้าจะดูให้ลึกแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารใช่มากกว่านะคุณแล้วก็ไม่น่าจะต้องมาเสี่ยงในการเดินทางครั้งนี้เลยลักษณะของคุณที่กระทำต่อเด็กคนนั้นเมื่อครู่นี้นะไม่ใช่ลักษณะของคริสติน่ากรูบินเลยคุณทำให้ผมตกใจนะคริสแม่ผมทองยืนนิ่งระพินก้าวเข้ามาประชิดยิ้มให้อย่างมิตรพร้อมทั้งโอบแขนไปประคองเอวคอดเหนือสะโพกกลุ่มนั้นรั้งให้ออกเดินไปด้วยพลางกล่าวว่าไปเราเคลื่อนที่กันเถอะพักพวกล่วงหน้าไปกันไกลแล้วเขาอาจจะสงสัยว่าผมกับคุณมาทำอะไรอยู่ด้านหลังนี่นานเกินกว่าเหตุระพินคุณมีความเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนะสุภาพบุรุษซะจนฉันต้องอายตัวเองคริสติน่าพูดเสียงแผ่วเบาหางเสียงหมายความตามที่พูดอย่างแท้จริงไม่ใช่เสแสร้งคริสคราวนี้คุณก็คงพอจะเข้าใจความหมายแล้วสินะว่าสุภาพบุรุษหรือเจนเทิลแมนน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ชุดแบล็คไทคอยถอดเสื้อคลุมหรือเลื่อนเก้าอี้ให้สุภาพสตรีนั่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีความคิดสกปรกเต็มไปด้วยเลขกลของหมาจิ้งจอกพอกไว้ในหัวพร้อมที่จะโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนทรยศหักหลังใครก็ได้ทั้งสิ้นแม้แต่มิตรของตนเองและผู้ที่เคยมีคุณน้ำเสียงของระพินเบานุ่มก็สุภาพบุรุษประเภทนั้นยังไงล่ะที่ทำให้ฉันต้องคำพูดของคริสติน่าแหบเหือดไปในลำคอผมเข้าใจคริสเอาละคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจะอธิบายได้ยากหรอกระพินคุณคงไม่รำคาญนะที่ฉันมักจะเอ่ยเรียกชื่อคุณขึ้นลอยๆบ่อยๆเพื่อจะฟังคุณขานรับมันมีจุดบันดาลใจอะไรอยู่บางอย่างเกี่ยวกับสำเนียงในการเอ่ยเรียกชื่อของคุณนี่แหละซาวมันแปลก
ทำให้ฉันชอบที่จะขานชื่อคุณอยู่บ่อยๆนะเขาตบที่สะโพกหล่อนเบาๆตามสบายเลยคุณผมไม่รำคาญหรอกอยากจะเรียกเมื่อไหร่ก็เชิญเรียกได้ทันทีที่สำคัญก็คืออย่าตะโกนแหลมกรี๊ดขึ้นมาเท่านั้นแหละเพราะถ้าผมได้ยินในลักษณะนั้นจะตกใจและคิดว่าคุณตกอยู่ในห้วงอันตรายระพินฉันอยากจะบอกอะไรกับคุณด้วยปากของฉันเองนะครับผมยินดีรับฟังครับคุณอาจรู้มาก่อนก็ได้จากเบนเมื่อครู่นี้ผมไม่รู้อะไรสักอย่างนะคุณเพราะเบนก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเลยนี่ระพินอำพรางอย่างหน้าตายสนิทที่สุดหล่อนชำเลืองจ้องแล้วจ้องอีกแต่ค้นหาร่องรอยอะไรไม่พบชื่อจริงของฉันระพินฉันชื่อไลล่าอามิเตะกระแสเสียงนั้นเบาวิวเท่ากระซิบอย่างปกติธรรมดาที่สุดจอมพรานพูดเรียบๆว่าอ๋อคนที่ตบอิซาเบลหัวขมำไปเมื่อครู่นี้ใช่ไหมหล่อนไม่ตอบจอมพรานกล่าวเนิบต่อมาว่าคุณจะชื่ออะไรก็ได้นี่คริสติน่ากรูบิลไลล่าอามิเตตหรือจะมีชื่ออะไรอีกสักกี่สิบชื่อมันก็ไม่สำคัญหรอกแต่คุณก็คือหญิงสาวโฉมงามผมสีทองตาสีฟ้าหน้าสวยรูปร่างสวยเดินทางมาในคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์10เมกะตันของรัฐบาลสหรัฐที่ทำตกสูญหายในภูมิภาคแถบนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งผมรู้จักแค่นี้ก็พอแล้วนี่คุณไม่สนใจที่มาดั้งเดิมแท้จริงของฉันมั่งหรอกเหรอไม่เลยครับผมไม่เคยสนใจอะไรในสิ่งที่นอกเหนือเกินกว่างานในหน้าที่ของผมเท่านั้นยกเว้นซะแต่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่องานผมไม่ชอบเสือกสอดรู้สอดเห็นในเรื่องส่วนตัวอันไม่อยากเปิดเผยของใครครับก็แล้วถ้าหากว่าเจ้าตัวเขาต้องการจะเปิดเผยล่ะคุณคริสครับผมน่ะเคยชินกับการปกปิดอำพรางตอแหลมดเท็จมามากแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสายลับจราชนทั้งหลายนะคุณทราบประวัติผมดีนี่ก่อนนี้นะผมเคยเป็นตำรวจระเวนชายแดนต้องสืบสวนสอบสวนพวกจราชนอยู่บ่อยๆจนเบื่อเต็มทียิงทิ้งไปก็หลายคนก็เลยเกรงว่าฉันจะสร้างเรื่องเท็จซ้อนขึ้นมาอีกใช่ไหมล่ะคริสครับคนเราน่ะลงได้โกหกจนเป็นธรรมชาตินิสัยแล้วมันก็โกหกกันตลอดไปล่ะครับแม้จะเอาเรื่องจริงมาพูดผู้ฟังที่คุ้นเคยดีอยู่แล้วก็ย่อมจะเห็นเป็นเรื่องโกหกเสมอมันก็แบบเดียวกันนิทานอีสปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะแหละครับคริสติน่ากรูบิลที่เขารู้จักมาหลายวันแล้วหรือไลล่าอามิเตตที่เขาเพิ่งจะมารู้จักเมื่อไม่กี่นาทีนี้คอแข็งชายคนนี้ไม่ชอบพูดหล่อนรำพึงแต่ถ้าเขาพูดขึ้นมาบ้างแล้วหล่อนตามเขาไม่ทันเลยในทุกแง่ทุกมุมเต็มไปด้วยตรรกศาสตร์และปรัชญาที่เถียงไม่ขึ้นเอาละระพินคุณไม่ฟังก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันสารภาพว่าฉันไม่ใช่คนดีไม่ได้เป็นอย่างลักษณะภายนอกที่คุณเห็นและเรื่องส่วนตัวที่เคยเล่าให้ฟังน่ะเป็นเรื่องอำพรางทั้งนั้นหล่อนพูดเสียงแหบพร่าภูเขาไฟร้ายๆมักจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะระพินพูดเนิบช้าเดินคล้องเอวประคองหล่อนเคียงข้างไปเช่นนั้นอย่างเอาใจแต่ก็มีความจริงอยู่อย่างนึงนะคริสให้ผมเรียกชื่อคุณที่เคยรู้จักไปตามเดิมดีกว่านะความจริงที่ว่านี่ก็คือใครก็ตาม
ที่มองเห็นตัวเองสามารถรู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีโดยไม่ต้องมีใครชี้บอกเนี่ยก็คือคนดีคนหนึ่งอย่าไปคำนึงถึงอดีตเลยคริสคิดถึงปัจจุบันและอนาคตดีกว่าถ้าอนาคตยังพอมีสำหรับตัวเราแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่เราไม่ดีมาก่อนแล้วนั่นคือวิถีทางที่ถูกต้องครับไลล่าอามิเตหยุดนิ่งอยู่กับที่ทำให้ระพินต้องพลอยหยุดลงด้วยหล่อนยืนหันหน้าประจันเขาระยะมันใกล้เหลือเกินกายต่อกายห่างกันไม่ถึงคืบระพินที่แรกฉันสงสัยนะสงสัยว่าจะมีผู้หญิงคนไหนที่เขาจะมาคิดรักคุณอย่างจริงจังหนักหนาแต่เดี๋ยวนี้ฉันหมดข้อสงสัยแล้วล่ะผู้หญิงคนนั้นเธอจะเป็นใครจะอยู่ในฐานะใดก็ตามถ้าเธอเป็นคนดีมีความคิดเธอก็จะต้องรักคุณอย่างจับจิตจับใจทีเดียวล่ะกล่าวจบเพียงแค่นั้นหล่อนก็ผละออกวิ่งจากเขาไปทันทีโดยตามหลังคณะพักที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วห่างประมาณ50เมตรและกำลังลงสู่หุบปล่อยทิ้งให้จอมพรานเดินเนิบเนิบล้าหลังอยู่ตามลำพัง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผล

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่164

หนองน้ำแห้งณเช้าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางติดตามค้นหารพินไพรวันผู้อนาคตเป็นภาพอันดำมืดทำนายอะไรไม่ถูกของผู้อยู่เบื้องหลัง9นาฬิกาตรงภายหลังอาหารมื้อเช้าและเป็นมื้อสุดท้ายที่จะกินกันบนบ้านพักรพินซึ่งเจ้าของจากไปซะแล้วเชษฐาอนุชาชยันนานอินและนายอัมพลก็ลงมาชุมนุมกันอยู่ที่ลานดินของบริเวณบ้านที่ปลูกคร่อมโขดหินและคร่อมไม้ใหญ่กองสัมภาระและพวกลูกหาบอาสาสมัครเข้าประจำที่เรียบร้อยนานอินมีพิธีอะไรอยู่กับสารเพียงตาที่ปลูกขึ้นและดูเหมือนจะรอฤกษ์ยามตามพิธีของแกจะขาดก็แต่ดารินวราฤทธิ์เพียงคนเดียวความจริงหล่อนพร้อมแล้วแต่นั่งพับเพียบจุดธูปบูชาพระพุทธรูปสวดมนต์ภาวนาอยู่ในห้องนอนซึ่งประดิษฐานอยู่บนหิ้งเล็กๆทางด้านศีรษะของเตียงนอนหล่อนใช้เวลานั่งพนมมือหลับตาเหมือนจะเข้าสมาธิอยู่นานทีเดียวชายันย่องขึ้นมาดูสองครั้งแล้วเพื่อจะเรียกให้ลงไปแต่เห็นเพื่อนสาวนั่งพับเพียบนิ่งสำรวมจิตอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปเช่นนั้นก็ไม่กล้าเรียกหรือทำลายสมาธิเดินเลี่ยงลงไปซะปล่อยหล่อนตามลำพังอธิษฐานขอพรพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่หล่อนนับถือทั่วสากลครบสิ้นราชสกุลสาวก้มลงกราบกับพื้นแล้วลุกขึ้นยืนบัดนั้นเองหล่อนก็ชะงักเมื่อได้ยินเสียงระเบิดโพล่งโพล่งกว้างกว้างดังอยู่ในละแวกใกล้เคียงไม่ห่างออกไปนักมันเป็นเสียงปืนลูกสองชัดๆแสดงว่าใครยิงอะไรอยู่ตรงปลายไร่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่เองจากเสียงปืนนัดนั้นนั่นเองทำให้สภาพอันพูดคุยกันพึมพำของพวกที่ลงไปรออยู่ก่อนแล้วข้างล่างเงียบกริบกันไปหมดชั่วขณะเพราะทำนายอะไรไม่ถูกคิดไปไม่ถึงว่าเช้าวันที่จะเริ่มเดินทางนี้พวกลูกบ้านหนองน้ำแห้งคนไหนดันเสือกทะลึ่งยิงปืนตูมตามขึ้นในเขตหมู่บ้านเฮ้ยอะไรกันนะใครที่ไหนมันมายิงสลุดอยู่ตรงปลายไร่เว้ยเสียงที่ดังเอตโรขึ้นแทรกเสียงอื่นๆหล่อนจำได้ว่าเป็นเสียงของนายอัมพลดารินแทนที่จะเปิดประตูห้องเดินลงไปไม่ทันใจหล่อนจึงวิ่งมาที่หน้าต่างชะโงกลงไปยังลานดินเบื้องล่างที่พักพวกรวมกลุ่มกันอยู่ก่อนทันทีพร้อมกับตะโกนเสียงแหลมลงไปว่าก็อะไรขึ้นพี่ยายยังไม่มีใครตอบหล่อนในขณะนั้นเชษฐาอนุชาชยันและหนานอินบัดนี้ไรเฟิลพร้อมอยู่ในมือและไหวตัวกันพรึบพรับเตรียมพร้อมต่างคนต่างยังไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นร้องถามกันเอ็ดอึงประสานกับเสียงที่ฟังไม่ได้สับของพวกลูกบ้านและพวกลูกหาบทั้งหลายที่ประจำอยู่กับกองสัมภาระก็วุ่นแตกตื่นกันไปหมด

บัดนั้นเองจากปลายไร่ท้ายบ้านทุกคนก็เห็นร่างอันสูงใหญ่ของกะเหรี่ยงดงคนหนึ่งกวยแนบเข้ามาอย่างไม่คิดชีวิตและตะโกนฟังอะไรไม่ได้สับทั้งหมดพุ่งสายตาจับไปยังร่างในชุดเสื้อกางเกงดำและผ้าเคียนหัวสีแดงนั้นเป็นจุดเดียวพร้อมกับวิ่งสวนพลูกันเข้าไปดารินมองอยู่บนหน้าต่างเห็นในระยะห่างออกไปแล้วหล่อนก็มีความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกยืนตัวแข็งตะลึงเมื่อได้ยินเสียงตะโกนก้องกึ่งปิติกึ่งประหลาดใจของหนานอินดังมาว่าเฮ้ยนั่นมันไอ้ขยินลมช้างนี่ว่ามันล่ะหนีอะไรหัวซุกหัวซุนห่อแนบเข้ามานั่นขยินขยินจริงๆด้วยไปไงมาไงกันนี่ชยันอนุชาและเชษฐาร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันบัดนี้กลุ่มข้างล่างก็พลูกันเข้าไปยังร่างที่กวยเป็นนักวิ่งโอลิมปิกเข้ามาในหมู่บ้านและแทรกขึ้นท่ามกลางเสียงเอะอะโวยวายนั้นเป็นเสียงโกนจนาดแปรแปรนของโคชสารที่สะท้อนกล้องไปทั่วดูดังไม่ห่างออกไปนักท่ามกลางความชุลมุนไปทั่วบริเวณกลางลานดารินคลายตะลึงหันขวับช่วยได้จุด300เวเทอร์แม็กประจำมือเพ่นออกจากห้องทันทีหล่อนไม่ใช้วิธีไต่ตามบันไดเสียเวลาแต่กระโจนสองพรวดถึงพื้นทันทีในขณะที่หนานอินกับกลุ่มพี่ชายและเพื่อนแล่นพรวดไปก่อนแล้วส่วนนายอัมพลยืนหมุนคว้างภาวะผวังทำอะไรไม่ถูกอย่างคนไม่เคยชินกับเหตุการณ์ผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลท์มารู้สึกตัวว่าตนควรจะทำอะไรก็ตรงที่เห็นดารินถือไรเฟิลวิ่งปราจะกลัวตามหลังพวกผู้ชายออกไปเองนั่นแหละเขาถึงได้โดดเข้าขวางไว้ตะโกนลั่นคุณหญิงครับอย่าออกไปครับช้างมาไล่คนมาครับอาจจะเป็นได้ที่นายอัมพลรู้จักแก่นแท้ของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์น้อยไปหรือมิฉะนั้นเขาก็ไม่เคยมีโอกาสเห็นสภาพของหล่อนในระหว่างเดินป่าหญิงสาวผลักอกโครมเดียวร่างอันอ้วนใหญ่ของนายอัมพลก็กระเด็นออกพ้นทางทันทีเรี่ยวแรงของดารินในยามนี้ราวกับผู้ชายอกสามศอกแล้วหล่อนก็วิ่งด้วยฝีเท้าอันปราดเปรียวเกินเชื่อในสายตาของนายอัมพลพุ่งเข้าไปทันกลุ่มของเพื่อนและพี่ชายกับหนานอินที่กำลังตรงไปยังท้ายหมู่บ้านอันเป็นละม้อไม้ติดกระไรกล้วยนั้นผู้ที่วิ่งสวนอกตั้งเข้ามาเห็นแวบเดียวก็จำได้ขยินจริงๆเจ้าขยินนักเลงโตแห่งหล่มช้างในมือของมันถือปืนลูกซองแบบสไลด์แอคชั่นกระบอกที่เชษฐามอบไว้ให้ในครั้งนั้นวิ่งห่อปูเลงปูเลงเข้ามาพรางตะโกนบอกความเป็นภาษากะเหรี่ยงลงเลงเหมือนจะเตือนให้พวกในหมู่บ้านทั้งหลายรู้อะไรสักอย่างนึงที่เป็นต้นเหตุให้มันเพ่นแนบเข้ามานี่ปะทะหน้ากันอย่างจังระหว่างฝ่ายที่พลูสวนออกไปกับฝ่ายที่วิ่งพรวดพราดออกมาจากไร่เฮ้ยขยินนานอินเชษฐาอนุชาและชยันตะโกนขึ้นเป็นเสียงเดียวเจ้าองคุลีมานแห่งลมช้างดูเหมือนจะไม่คาดฝันมาก่อนว่ามันจะพบเห็นคนเหล่านี้มันหยุดชะงักกึกลืมเรื่องอื่นใดซะหมดสิ้นจ้องตะลึงพรึงเพริดทิ้งปืนหลุดมือนายนั่นพวกเจ้านายของขยินนะนั่นขยินแหกปากออกมาสุดเสียงแม้ขยินจะใช้ภาษากะเหรี่ยงของตนแต่อันเนื่องจากกลุ่มของเชษฐาทุกคนบุกป่าฝ่าดงคลุกคลีอยู่กับพวกนี้มาเป็นเวลานานจึงพอจะพูดและฟังกะเหรี่ยงออกพอสมควรทีเดียวบุคคลแรกที่ปราดเข้าถึงตัวก็คือหนานอินพริบตาเดียวจากนั้นเชษฐาชยันอนุชาและดารินก็พลูเข้าไปรายล้อมนายบ้านหล่มช้างผู้เคยร่วมเป็นร่วมตายมาแล้วในอดีตส่งเสียงทักทายแซดไปหมดขยินนั้นความตื่นเต้นดีใจที่ได้พบเห็นเจ้านายเก่าก่อนทำให้มันไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยจ้องหน้าผู้ที่แวดล้อมรอบตนอยู่ในขณะนี้ไปทีละคนด้วยอาการลุกลนและเอ่ยเรียกชื่อไปทีละคนเหมือนไม่เชื่อสายตาจนกระทั่งมาถึงคนสุดท้ายนายหญิงเจ้านั่นร้องลั่นพร้อมทั้งกระโดดโลดเต้นอยู่เร่าๆยังดีใจเหลือที่จะกล่าว
มาได้สติรู้สึกตนก็ต่อเมื่อนานอินตบชาดเข้าไปที่ก้านหัวขอขมำไปร้องถามมาเหมือนตวาดว่าไอ้ขยินประเดี๋ยวมึงค่อยโห่ร้องเต้นระบำของมึงทีหลังไอ้ตะกี้นี่หยกหยกมึงวิ่งตาแหกหนีอะไรหัวสุกหัวซุนมาฮะช้างช้างลุงอินไอ้ช้างได้ยำหางด้วนตัวนั้นแหละขยินชี้มือบอกโวยวายไปทางด้านหลังที่เห็นป่ากล้วยทึบไปหมดขยินปะนาคมันในไร่กล้วยนั่นมันร้องจากเข้าใส่ก็เลยตกใจกดตูมเขาให้ลูกที่ใส่ปืนไว้ก็เป็นลูกยิงไก่พาไปยิงช้างมันก็เลยกวดไล่หลังขยินมาไม่ทันจะขาดเสียงของขยินก็ปรากฏเสียงช้างร้องก้องขึ้นอีกครั้งใกล้ๆในดงกล้วยนั่นเองพร้อมทั้งเสียงต้นกล้วยล้มอยู่โครมครามระตามแนวทางที่มันบุกตะลุยเข้ามาแต่ดูจะไม่รุนแรงอะไรนะคล้ายๆมันจะเดินเข้ามามากกว่าวิ่งทุกคนไหวตัวอีกครั้งขยินเองเล่นไปหยิบปืนลูกซองของตนที่ตกอยู่มาถือไว้หันไปตะโกนด่าเอ็ดอึงพร้อมทั้งกวากมือท้าอยู่เยงเยงให้มันโผล่ออกมานั้นอินตบปากชาเอาอีกมันจึงสงบปากลงพรานเท่าชั้นครูเงี่ยโสดรับฟังเสียงอยู่อึดใจเดียวก็หันมาบอกกับทุกคนที่กำลังถือไรเฟิลเตรียมพร้อมอยู่ว่าไม่มีอะไรมากหรอกนายคงจะเป็นไอ้ด้วนช้างโทนตัวนั้นแหละมันไม่เคยฆ่าใครหรอกนานๆก็ย่องเข้ามาขโมยพืชไร่ของชาวบ้านกินสักครั้งนึงแล้วก็ชอบวิ่งขับชาวบ้านเล่นแก้กลุ้มไม่เคยเอาใครถึงตายสักทีมันคงแอบย่องเข้ามาขโมยกล้วยในไร่นี่พอดีเจอกับไอ้ขยินไอ้เปรตนี่ก็คงไม่ทันด้วยแน่พาไปซัดมันด้วยกระสุนลูกปลายยิงไก่มันก็เลยไล่กระทืบเอาตอนนี้มันยังอยู่ในป่ากล้วยนั่นแหละนายไม่กล้าตามออกมาหรอกนั้นนี่จะไปดูเองพวกเจ้านายเอาไอ้ขยินนี่เข้าไปในหมู่บ้านนะไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อนานอินพูดออกมาเช่นนั้นทุกคนก็คลายกังวลลงไปในทันทีอนุชาและชยันคว้าแขนขยินผู้โผล่พรวดพราดเข้ามาถึงราวกับปาฏิหาริย์ลากตัวเข้าไปยังกลางลานของหมู่บ้านตรงบริเวณกองสัมภาระเชษฐาก็ก้าวเท้าตามมาติดๆการโผล่มาของขยินทำให้ทุกคนดีใจและอัศจรรย์ใจจนบอกไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพียงเวลาไม่กี่นาทีก่อนกำหนดการออกเดินทางซึ่งจะต้องมีเรื่องพูดจาซักถามกันมากมายนักจะมีก็แต่ดารินคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ตามเข้ามาด้วยหล่อนเพียงแต่ตบหลังขยินโดยแรงอย่างปิติใจขีดสุดแล้วผลักให้ล่วงหน้าไปพร้อมกับพรรคพวกก่อนตัวหล่อนเองก็สะกดหลังนั้นอินมาติดพร้อมกับขยับลูกเลื่อนขึ้นลำตามองไปยังบริเวณดงกล้วยที่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวอยู่สวบสาบสวบสาบและเสียงลมที่เป่าฟึดฟัดฟึดฟัดออกมาจากงวงพรานครูผู้เฒ่าได้ยินเสียงฝีเท้าหันขวับมาดูครั้งแรกคิดว่าจะเป็นนายชดซึ่งตามแกมาด้วยกลับกลายเป็นนายหญิงคนสวยก็ทำหน้างงอ้าวนายหญิงตามนันอินมาทำไมแกกระซิบให้ฉันไปด้วยดิคุณให้ฉันไปด้วยสักคนเถอะลุงไม่ต้องห่วงหรอกฉันช่วยตัวเองได้อย่างน้อยถ้ากระสุนของลุงนะบังเอิญได้กระสุนของฉันก็รับรองได้นันอินไม่ว่าอะไรเพราะรู้มือกันดีอยู่แล้วแกสังเกตทิศทางลมและทำสัญญาณให้เดินเลี่ยงออกทางด้านซ้ายเลียบไปตามเส้นทางที่ชาวไร่ของหมู่บ้านหนองน้ำแห้งอาศัยเดินไปสู่ลำห้วยเลาะไปตามทางเส้นนั้นอย่างเบากริบเชษฐาชยันและอนุชาก็แน่จริงเหมือนกันหันขวับมามองไม่เห็นน้องสาวเล็กตามมาด้วยก็รู้ในทันทีว่าคงจะไปกันหนานอินแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยถามหรือกังวลใดๆทั้งสิ้นมัวแต่หันมาสนใจซักถามขยินกันหมดเพราะดารินนั้นถ้าอยู่ในเมืองหล่อนก็คือสุภาพสตรีสำอางโฉมคนหนึ่งแต่ถ้าอยู่ในป่าพร้อมทั้งไรเฟิลในมือเมื่อไหร่หล่อนก็คือพรานอาชีพคนหนึ่งมีหนำซ้ำยังมีครูพรานเ
ขนาดหนานอินกำกับอยู่ด้วยเช่นนี้จึงไม่มีใครต้องห่วงเลยขณะนี้เราเข้าเหนือลุมมันนะลุงอินดารินกระซิบถือไรเฟิลพร้อมในมุมเงย45องศาซึ่งจะวาดลงมาได้ในทันทีที่เห็นเป้าพรานเท่ายิ้มยินนายหญิงรู้ด้วยเหรอว่าเราเข้าเหนือลมเอ้าฉันก็ศิษย์มีครูเหมือนกันนี่แม้ว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยว่าครูของฉันเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนโอ้จริงนานอินก็ลืมไปป่ากล้วยมันทึบมากเราบุกเข้าไปไม่ได้หรอกเพราะมองไม่เห็นตัวนานอินต้องการให้มันได้กลิ่นเราแล้วพลูออกมาเองมีอะไรผิดสังเกตอยู่มากนะลุงขยิ่งยิงแล้วมันก็ขับเจ้านั่นแล่นตาเหลือกออกมาแต่พอเราสวนกันออกมารับมันก็หลบอยู่ในดงกล้วยใกล้ๆนี่แหละแทนที่จะพุ่งออกมาตามประสาช้างป่าหรือมิฉะนั้นก็เบนหัวหนีไปเลยฉันฟังเสียงแล้วรู้สึกว่ามันป้วนเปี้ยนอยู่กลางดงกล้วยนี่เองถอนกล้วยอ่อนๆกินตามปกติธรรมดาของมันมันผิดจากช้างป่าดูร้ายทั่วๆไปมากนะลุงนายหญิงช่างสังเกตนานอินก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเป็นไอ้ด้วนจริงมันก็เป็นช้างพิเรนอยู่อย่างที่บอกแล้วไม่เคยฆ่าคนแต่ชอบขับคนเล่นชอบขโมยพืชไร่ของชาวป่าแต่มันก็กินอิ่มท้องมันตัวเดียวไม่เคยคุ้มโขลงเข้ามาสร้างความเสียหายอะไรมากนักนายรพินก็เลยห้ามพวกชาวป่าทุกคนไว้ไม่ให้ใครทำอะไรมันจนกว่ามันจะฆ่าใครดารินเต็มไปด้วยความฉงนแปลกใจอ๋อพรานใหญ่เขาห้ามไว้อย่างนั้นเหรอใช่นายรพินแกไม่เคยทำอะไรมันหรอกแล้วมันก็ไม่เคยกลัวใครนอกจากนายรพินคนเดียวถ้าแกอยู่แค่ตะเพิดไล่เท่านั้นแหละมันก็วิ่งป่าราบไปแล้วนี่มันคงรู้มั้งว่านายรพินไม่อยู่ถึงได้ย่องเข้ามาขโมยอีกแล้วความจริงมันก็จัดอยู่ในพวกช้างเกเรนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นช้างร้ายและนี่ลุงจะเอายังไงกับมันที่นานอินเลือกเข้าทางเหนือลมก็เพื่อจะให้มันได้กลิ่นเราถ้าดวงมันดีจะยังไม่ถึงคาดก็ให้มันแล่นหนีไปซะแต่ถ้ามันโผล่พรวดพราดออกมานานอินไม่เอาไว้ละเพราะปล่อยไว้ก็จะเกิดอันตรายกับชาวป่าทั่วไปไม่ช้าก็เร็วชาวป่าคนอื่นๆน่ะเขาไม่ได้มีตบะอำนาจอย่างนายรพินนี่แล้วถ้ามันกระทืบหรือฉีกใครซะก่อนแล้วไปตามไล่ล่ากันทีหลังก็ไม่มีประโยชน์เอาแน่ๆไว้ก่อนดีกว่าไอ้ช้างป่าน่ะไว้ใจไม่ได้หรอกสีดอเหรอลุงตัวใหญ่มากไหมก็ไม่เชิงสีดอนะนายหญิงแต่งามันกุดสั้นนิดเดียวตัวก็ใหญ่พอดูทีเดียวแหละกำลังคล่องอายุสัก20ปีเห็นจะได้หางก็กุดด้วนนายรพินแกก็เลยเรียกว่าไอ้ด้วนมันไม่ยอมเข้าโขลงเข้าฝูงกับใครหากินตัวเดียวโดดๆช้างป่านะนายหญิงก็รู้อยู่แล้วถ้าไม่เฮี้ยนมากๆมันไม่อยู่โดดเดียวตัวเดียวหรอกระวังนะนายหญิงมันได้กลิ่นเราแล้วประโยคหลังนานอินกระซิบเร็วปรือประทับปืนเตรียมพร้อมยืนปักหลักนิ่งเมื่อได้ยินเสียงสะบัดงวงฟาดต้นกล้วยอย่างแรงและมองเห็นปลายงวงสายชูสูงร่อนรากขึ้นมาเหนือใบกล้วยที่ห่างออกไปแค่ไม่เกิน25เมตรพร้อมกับเสียงร้องแอเบาๆครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเตือนเลยความคุ้นเคยกับการล่าช้างมาแล้วทำให้ราชสกุลสาวเลี่ยงเข้าหาต้นกลางใหญ่ขนาด3คนโอบที่ยืนตระหง่านอยู่ยึดเป็นที่มั่นไว้ก่อนแต่ไม่ได้จ้องไรเฟิลจริงจังอะไรนักถือลำกล้องเงยสูงอยู่เช่นเดิมหล่อนแน่ใจว่าถ้าจำเป็นหล่อนยิงได้ทันและจะยิงเร็วกว่านานอินซะอีก
หล่อนอยู่เยื้องกับนันอินไปทางซ้ายมือเล็กน้อยห่างกันแค่ 3-4 วาเท่านั้นสำหรับนันอินนั้นยืนเด่นคอยทีอยู่กลางทางด่านชนิดที่ถ้ามันโผล่ออกมาก็ซัดกันซึ่งหน้าแค่ระยะเผาขนไม่เกิน 14-15 เมตรเท่านั้นดารินเริ่มใจเต้นระทึกเมื่อได้ยินเสียงย่ำสวบสาบและยอดกล้วยไหวลู่ระเนนเป็นทางตรงมายังริมดงด้านที่หล่อนและนันอินยืนดักอยู่แต่ก็อดแปลกใจในอากัปกิริยาการเคลื่อนไหวของมันไม่ได้เพราะมันเดินดุ่มดุ่มออกมาทางด้านนั้นในลักษณะธรรมดาแทนที่จะโผนวิ่งตะลุยออกมาจะว่ามันจับกลิ่นผิดทิศทางก็ไม่เชิงนะนันอินปลดห้ามไกไรเฟิล .375 ของแกเมื่อสังเกตเห็นกระดูกสันหลังมหึมาโผล่ขึ้นเหนือยอดกล้วยเหล่านั้นกระดุกกระดุกตรงเข้ามาพร้อมกับเสียงร้องแอดังอยู่เป็นจังหวะต้นกล้วยถูกเบียดล้มอยู่สู้ซ่านกต้อยติวิทที่ซุ่มนอนอยู่ในป่ากล้วยและค้างคาวบินพลูว่อนไปหมดดารินจ้องเขม็งสะกดกลั้นลมหายใจขณะนี้หล่อนก็ลืมขยินเสียชั่วขณะเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นภูเขาสีโคลนย่อมย่อมลูกหนึ่งก็โผล่พ้นดงกล้วยออกมาพร้อมกับงวงที่ชูขึ้นสูงและหัวที่เงยแงนร้องอยู่แอเช่นนั้นขนาดของมันใหญ่น้องๆไอ้แหวงที่หล่อนเคยล้มมาแล้วแล้วก็จริงดังว่างามันกุดสั้นนิดเดียวทั้งสองข้างนันอินเสยลำกล้องไรเฟิลขึ้นเล็งไปที่ตำแหน่งปากที่อ้าอยู่นั้นจะสัญชาตญาณหรือมิฉะนั้นก็สังหรณ์อะไรบางอย่างทำให้ดารินเพ่นออกจากที่กำบังพริบตาและชั่ววินาทีเท่านั้นก่อนที่พรานเท่าจะลั่นไกยังเผาขนกะตูมเดียวหมอบหล่อนตบปากกระบอกปืนไรเฟิลของนายอินสูงขึ้นร้องห้ามเร็วปรืออย่ายิงลุงอินนานอินเสียจังหวะปืนเกือบพลัดหลุดมือเพราะอาการตบอย่างแรงของราชสกุลสาวตัวแกเองก็ตะลึงตัวแข็งคิดไม่ถึงว่านายหญิงจะแล่นออกมาขัดขวางไว้ในวินาทีวิกฤตเช่นนี้เพราะถ้ามันพุ่งปราดเข้ามาในยามนี้ก็แน่นอนที่สุดแหลกเหลวไปพร้อมกันทั้งสองคนชนิดหลีกหลบไม่ทันทีเดียวเนื่องจากกระชั้นชิดเกินไปไม่ใช่ห้ามปรับดารินยังยืนบังหน้าบังทางปืนแกไว้ซะด้วยหันหลังให้แกหันหน้าไปจ้องเขม็งเผชิญพยาคชสารผู้มีฉายานามว่าไอ้ด้วยมันเป็นวินาทีที่นานอินหรือใครก็ตามที่เห็นในขณะนี้ทายอะไรไม่ถูกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นชั่วเวลาอึดใจเต็มๆที่ช้างใหญ่กิตติศัพท์ว่าเกะกะเกเรที่สุดตัวเท่าตึกกับสาวน้อยตัวสูงไม่ถึงใต้ท้องของมันที่ยืนประจันหน้ากันอยู่ด้วยอย่าทำอะไรเรานะเสียงดารินร้องออกมาเบาๆตาเล็กของไอ้ด้วนจ้องมาที่หล่อนและหนานอินผู้ถูกกำบังอยู่ข้างหลังหูใหญ่ทั้งสองที่รีลู่ไปอยู่ด้านหลังบัดนี้โยกกระพือผึบผับผึบผับแล้วงวงที่ชูขึ้นสูงก็ค่อยๆลดลงมาแกว่งโยนไปมาช้าๆไม่มีอาการใดๆที่จะแสดงถึงความเกรี้ยวกราดดุร้ายเลยนอกจากอาการอันเสื่องซึมผิดลักษณะของช้างป่าทั่วไปเมื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์ด้วนดารินร้องทักไปอีกไอ้ด้วนผู้เป็นต้นเหตุให้ขยินวิ่งป่าแตกอกตั้งเข้าไปในหมู่บ้านเมื่ออึดใจที่แล้วเริ่มขยับ
ท้าหน้าก้าวช้าๆมีอาการขัดยังไงพิกลแล้วในที่สุดร่างกายอันมหึมาของมันก็โผล่พ้นปากกล้วยออกมาทั้งตัวเมื่อนั้นเองทั้งดารินและหนานอินผู้จ้องตาเบิกค้างอยู่จึงสังเกตเห็นว่าขาหลังด้านขวาของมันยังพื้นดินไม่ถนัดนักอยู่ในอาการยกและแตะพื้นในลักษณะไม่เต็มฝ่าเท้าขยเยกเท้าอันใหญ่โตข้างนั้นของมันบวมแดงเป่งสังเกตเห็นได้ถนัดและเมื่อออกมาเต็มตัวแล้วเช่นนี้ก็แกว่งโยกตัวเองอยู่ไปมาไม่แสดงท่าว่าจะเคลื่อนเข้ามาใกล้อีกแปลกจริงนายหญิงขาหลังตรงอุ้งตีนขวาของมันไปโดนอะไรครับถ้าไม่มันเดินไม่ถนัดและดูท่าจะเจ็บปวดทรมานมากแต่ไม่มีรอยลูกปืนของขยินเลยลูกปืนยิงนกของไอ้ขยินไม่ได้ทำให้มันบาดเจ็บเลยจนนิดเดียวนั้นอินกระซิบบอกดารินด้วยเสียงที่บ่งบอกความสนเท่สุดขีดต่อเหตุการณ์นั้นดารินจ้องหน้าอันใหญ่โตนั้นสำรวจไปจนทั่วแล้วก็เห็นจริงตามที่นานอินบอกไม่มีรอยลูกปืนหรือบาดแผลอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากอาการบวมของอุ้งเท้าหลังด้านขวาและกิริยาอันเสื่องซึมเงื่องง้อยราวกระถูกอำนาจอะไรสักอย่างสะกดไว้ระยะมันห่างกันแค่ 7-8 เมตรเท่านั้นระหว่างมนุษย์กระจ้อยร่อยเบานายทั้งคู่กับช้างป่ามาฮือมาปานขุนเขาราชสกุลสาวขยับตัวจะก้าวเข้าไปหาแต่นั้นอินเหนียวแขนไว้อย่านายหญิงอย่าเข้าไปหล่อนปลดมือพรานเท่าออกทันทีมีหนำซ้ำยังส่งไรเฟิลของตัวเองไปให้ช่วยถือไว้ด้วยลุงฉันรู้สึกว่าเขาคงบาดเจ็บและต้องการความช่วยเหลือนะลุงเพียงแต่เขาพูดไม่ได้เท่านั้นแหละเอาล่ะลุงยืนอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องตามฉันก็ไปฉันจะลองเสี่ยงชะตาอะไรดูบางอย่างถ้าช้างตัวนี้เกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นกับฉันเมื่อไหร่ฉันก็ยอมตายแต่ถ้าเขาไม่ทำอะไรฉันเลยการติดตามระพินครั้งนี้ของฉันสำเร็จนายหญิงนั้นอินละล่ำละลักขึ้นอีกก้าวติดตามหลังแต่ดารินยันอกไว้ให้ยืนอยู่ที่เดิมตนเองก้าวช้าๆตรงเข้าไปหาพญาคชสารที่ยืนสงบนิ่งทะมึนทึนอยู่ตามลำพังค่อยๆซุดตัวลงนั่งถอนหญ้าข้างๆกายขึ้นมาฟ้อนหนึ่งยกขึ้นพนมจบเหนือศีรษะหลับตาลงเสียงสัตว์อธิษฐานถึงมหาฤาษีโกณฑัญญะคดชสารเชือกนี้มีท่าทีอันแปลกพิกลน่าเวทนานักกำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์อันยังไม่รู้สาเหตุและกำลังต้องการความช่วยเหลือถ้าแม้นว่ากุศลครั้งก่อนเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาและการเดินทางติดตามคนที่ลูกรักห่วงหาถึงเขาจะสำเร็จที่ผลก็ขอให้พญาคชสารนี้จงรับย่าจากมือของลูกไปกินด้วยเถิดอธิษฐานในใจจบสิ้นดารินลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วเดินด้วยสติอันแน่วแน่มั่นคงจนถึงรัศมีที่งวงจะเอื้อมมาคว้าได้พร้อมทั้งยื่นฟ้อนหญ้าที่ถอนขึ้นมาส่งไป

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
2: ันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเสือโคร่งโลกด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นผ่านแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินงานอย่างเข้มข้นผ่านแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งควบคู่ไปกับการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเดินเท้าลาดตระเวนเก็บข้อมูลป้องกันและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่าถึงในพื้นที่จุดเสี่ยงส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของเอเชียในการเป็นบ้านที่ปลอดภัยและเพิ่มประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งทุกวันที่29กรกฎาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันเสือโคร่งโลกวันสำคัญที่ไม่ได้จัดขึ้นเพียงเพื่อเฉลิมฉลองความสง่างามของเสือโคร่งแต่มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2553ณเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียหลังตัวเลขประชากรเสือโคร่งทั่วโลกดิ่งลงเหลือเพียงราว 3,200 ตัวนำมาสู่ความร่วมมือระดับโลกของ13ประเทศที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่เพื่อตั้งเป้าฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนเสือโคร่งในธรรมชาติให้กลับมาเติบโตอีกครั้งทั้งนี้เสือโคร่งยังมีเรื่องราวทางชีววิทยาที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ถึง4แง่มุมได้แก่ลายพรางไม่ซ้ำใครหลายคนอาจคิดว่าเสือทุกตัวลายเหมือนกันหมดแต่ความจริงแล้วลายแถบบนตัวเสือโคร่งเปรียบเสมือนลายพิมพ์นิ้วมือของมนุษย์ไม่มีเสือ2ตัวในโลกที่มีลวดลายซ้ำกันเป๊ะเอกลักษณ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พลางตัวเข้ากับแสงและเงาในผืนป่าทึบเพื่อล่าเหยื่อได้อย่างแนบเนียนเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักวิจัยใช้ในการจำแนกตัวตนและนับประชากรเสือแต่ละตัวในธรรมชาติอีกด้วยนักว่ายน้ำตัวยงแห่งพงไพรหากใครเลี้ยงแมวบ้านคงรู้ดีว่าแมวส่วนใหญ่เกลียดน้ำเข้าไส้แต่สำหรับเสือโคร่งกลับตาลปัดโดยสิ้นเชิงเพราะรักน้ำและว่ายน้ำเก่งมากเสือโคร่งมักจะลงไปนอนแช่น้ำเพื่อระบายความร้อนในช่วงที่อากาศอบอ้าวหรือแม้กระทั่งการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำกว้างใหญ่ที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากเพื่อย้ายถิ่นฐานหรือหาอาณาเขตใหม่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเสือโคร่งเลยเสียงคำรามสะใจที่ทรงพลังกว่าที่คิดเสียงคำรามของเสือโคร่งไม่ได้มีไว้แค่ขู่ให้กลัวเล่นๆแต่คืออาวุธทางกายภาพเสียงของเสือโคร่งดังไกลได้ถึง3กิโลเมตรและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือเสือโคร่งสามารถปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่มนุษย์อาจได้ยินไม่ชัดเจนแต่คลื่นเสียงนี้สามารถส่งผลกระทบทางระบบประสาททำให้สัตว์ที่เป็นเหยื่อเกิดอาการชะงักงันกลายเป็นอัมพาตชั่วขณะหรือสูญเสียการทรงตัวเปิดโอกาสให้เสือเข้าประชิดตัวเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและกุญแจสำคัญของป่าเสือโคร่งคือผู้ล่าอันดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารการมีอยู่ของเสือโคร่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนตำรวจป่าคอยควบคุมประชากรสัตว์กินพืชไม่ให้มีมากเกินไปป้องกันไม่ให้พืชพันธุ์และกล้าไม้ถูกทำลายจนหมดสิ้นหากป่าไหนมีเสือโคร่งแปลว่าป่าริมน้ำและระบบนิเวศบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์สูงสุดเพราะป่าอุดมสมบูรณ์เท่ากับโลกน่าอยู่ขึ้นและส่งผลดีต่อมนุษย์เราทางอ้อมด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าท่วมคำว่าท่วมหมายถึงมีมากจนครอบคลุมทั่วมักใช้แก่ของเหลวมีน้ำเป็นต้นเช่นที่นี่เป็นที่ลุ่มพอถึงหน้าน้ำน้ำท่วมทุกปีปีนี้น้ำท่วมถึงอกเขาวิ่งออกกำลังกายจนเหงื่อท่วมตัวแล้วจึงไปอาบน้ำเมื่อต้องการกล่าวถึงความสูงของบางสิ่งหรือกล่าวถึงสิ่งที่มีมากก็อาจกล่าวว่าท่วมตัวคนหรืออวัยวะของคนเช่นพื้นดินรกร้างมีหญ้าขึ้นสูงท่วมหัวเขาหลอกใครๆว่าเป็นลูกเศรษฐีแต่ที่แท้นี่ท่วมตัวนอกจากนี้คำว่าท่วมยังใช้แก่ไฟเช่นเขาตกใจเมื่อเห็นไฟลุกท่วมรถที่เขาจอดทิ้งไว้ในบางกรณีคำว่าท่วมก็ใช้ในสำนวนเช่นน้ำท่วมปากหมายความว่าพูดไม่ออกเพราะเกรงว่าหากพูดออกไปจะมีภัยแก่ตนหรือผู้อื่น
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุเรียนทรายขาวปัตตานีได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ1ใน5ของทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยถ้าพูดถึงจังหวัดปัตตานีหลายคนอาจจะนึกถึงทะเลวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามแต่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพยังมีของดีที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศนั่นคือทุเรียนทรายขาวสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่หาไม่ได้จากที่อื่นโดยทุเรียนทรายขาวเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ปลูกบนพื้นที่ราบเชิงเขาในตำบลทรายขาวดินมีความอุดมสมบูรณ์น้ำสะอาดจากธรรมชาติและสภาพอากาศที่เหมาะสมส่งผลให้ผลทุเรียนมีเปลือกบางหนามเล็กเนื้อสีเหลืองทองเนื้อแห้งละเอียดเหมือนครีมไม่เป็นเส้นรสชาติหวานมันกลมกล่อมกลิ่นหอมละมุนเมล็ดรีบจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทุเรียนคุณภาพของภาคใต้และยังได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ1ใน5ของทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนายเคียงสุขรักษาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าเกษตรกรที่นี่ดูแลต้นทุเรียนทุกต้นอย่างดีตั้งแต่การให้น้ำให้ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่งจนถึงการเก็บเกี่ยวเราจะตัดเฉพาะผลที่แก่จัดเท่านั้นเพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อทุเรียนกลับไปได้ชิมรสชาติที่ดีที่สุดของทุเรียนทรายขาวความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทำให้ทุเรียนทรายขาวได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดปัตตานีหากมีโอกาสเดินทางมายังตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีในช่วงฤดูกาลผลผลิตอย่าลืมแวะชิมทุเรียนทรายขาวของแท้จากแหล่งกำเนิดสัมผัสรสชาติหวานมันเนื้อละเอียดและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความตั้งใจของเกษตรกรชาวตำบลทรายขาวที่พร้อมส่งต่อความอร่อยของทุเรียนทรายขาวจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สารคดีเกษตรชุดเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งตอนเตรียมป้องกันความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำปัญหาภัยแล้งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งในทุกๆปีได้ก่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจำนวนมากและยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจประเทศแม้ว่ารัฐบาลจะมีแผนบริหารจัดการน้ำ20ปีพ.ศ. 2561ถึง2580มีการวางระบบชลประทานทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยมีการวางแผนกักเก็บน้ำและผันน้ำรวมทั้งการขุดน้ำจากใต้ดินมาใช้แต่ก็ยังไม่เพียงพอนั่นเป็นเพราะโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงจนยากที่จะรับมือจากปรากฏการณ์เอนินโยอีกทั้งประเทศไทยยังมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกก่อสร้างขวางทางน้ำซึ่งรัฐบาลก็เร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี2563ได้ประเมินว่าภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ที่ราว 17,000 ถึง 19,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ถึง 0.11 ของ GDP ทั้งประเทศการเตรียมป้องกันความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำซึ่งสิ่งสำคัญที่เกษตรกรไทยจำเป็นต้องหาวิธีการจัดการโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ระบบการทำเกษตรมีน้ำใช้หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำที่เกษตรกรไทยนิยมก่อสร้างกันเพื่อใช้กักเก็บน้ำมีหลายประเภทได้แก่การสร้างฝายทดน้ำอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนกักเก็บน้ำสระเก็บน้ำคลองส่งน้ำการขุดลอกหนองและบึงรวมทั้งการสูบน้ำจากแหล่งน้ำเป็นต้นในการเลือกประเภทงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเกษตรกรต้องมีการศึกษาการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำตลอดจนศึกษาสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและตรวจสอบภูมิประเทศในบริเวณที่จะก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำให้ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการน้ำก่อนเสมอเพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรเลือกสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำประเภทใดจึงจะมีความเหมาะสมและได้ประโยชน์ตามที่ต้องการนอกจากการเตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำด้วยวิธีการจัดการน้ำแล้วเกษตรกรควรดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเนื่องจากหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆต่อภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชไร่ประมงปศุสัตว์หม่อนไหมและสวนยางเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามที่กำหนดจะไม่สามารถรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2564ได้แล้งนี้มีทางรอดรู้ทันเข้าใจเกษตรกรไทยร่วมใจรับมือภัยแล้ง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือแล้วอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่10หมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่14และหมู่ที่15โดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมจำนวน2รายและมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายในส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8มีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนผากได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1และหมู่ที่5ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 น.จุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่ 3.60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต20เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายกรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วย6องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนรุ่ยลุย
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเราไปโรงเรียนกันเถอะ
2: ใจดีแน่ใจนะว่ามัดผมแล้วทำไมผมหลุดรุ่ยขนาดนั้นล่ะ
3: ดีใจออกเสียงภาษาไทยผิดอีกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะใจดีได้ยินเหมือนกัน
3: คำว่าผมลุยที่ถูกต้องใช้ลอลิงเพราะลุยหมายถึงเลื่อนหลุดคลายตัวไม่แน่นเหมือนเดิมเช่นเส้นผมของใจดีที่ลุยออกจากผมที่มัดไว้คลายออกเป็นเส้นๆแต่ไม่หลุดออกมาทั้งหมดหรือใช้กับคำว่าแพ้หมายความว่าแพ้แบบไม่มีทางสู้คำว่ารุยหมายถึงหลุดออกมาจากที่เดิมทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็หลุดออกมาหมดเลยเช่นได้ที่ชายผ้ารุ่ยหลุดออกไปทีละเส้น2เส้น
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
1: จำไว้นะครับเราคนไทย

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระหนับใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรัก

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนาจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนคนอยู่ร่วมกับป่ามอบกล้าพันธุ์กาแฟ 3,000 ต้นพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต้นน้ำบ้านขุนปังดร.สดุดีสุพันภัยผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยนายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนานำทีมลงพื้นที่บ้านขุนปังตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชุมหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศภายใต้โครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดพร้อมมอบกล้าพันธุ์กาแฟคุณภาพดีจำนวน 3,000 ต้นและลงพื้นที่ร่วมกันปลูกกาแฟในแปลงของเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านขุนปังซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าและเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดการส่งมอบกล้ากาแฟในครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อยอดความสำเร็จโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดจากพื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ให้ความร่วมมือในการดูแลป่าโดยโครงการดังกล่าวมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านขุนปังซึ่งเดิมทีชาวบ้านพึ่งพาการปลูกชาเลือดมังกรและชาอัดสำเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของกลไกราคาและตลาดที่ไม่แน่นอนการนำกาแฟเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเป็นพืชทางเลือกเสริมไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นเท่านั้นแต่กาแฟยังเป็นพืชเชิงอนุรักษ์ที่เจริญเติบโตได้ดีใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำไปพร้อมกันการขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมดุลคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ชุมชนเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นการวางแผนการผลิตที่มีระบบตลาดรองรับอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและปรับเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมดูแลผืนป่าเพราะเมื่อชุมชนพร้อมมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพียงพอความจำเป็นในการขยายพื้นที่ทำกินก็ลดลงนำไปสู่ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาในการเฝ้าระวังไฟป่าและดูแลผืนป่าอย่างเข้มแข็งทั้งนี้โครงการธรรมชาติปลอดภัยและอุทยานแห่งชาติศรีลานนามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนจอดรถบนทางเท้าได้ไหม
12: น้าเหลิมขับรถไปรอหนูหน้าร้านน้ำนะเดี๋ยวหนูขึ้นไปเอาของลงมาแล้วโทรเรียกน้ำมารับนะ
11: โอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวน้าขับขึ้นไปจอดบนฟุตบาทเลยแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
12: จะดีเหรอนะเดี๋ยวตำรวจมาเจอทำไง
13: ใช่แล้วค่ะอย่าจอดบนฟุตบาทหรือทางเท้าเลยนะคะคุณเหลิมกฎหมายว่าไว้ห้ามไม่ให้ใครจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ล้อเลื่อนต่างๆบนทางเท้าเว้นแต่จะเป็นการจอดหรือขับขี่เข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้มิฉะนั้นจะต้องมีโทษปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทนะคะ
11: งั้นเดี๋ยวนะไปรอหน้าร้านน้ำเลยนะเอาของเสร็จแล้วก็โทรเรียกนะน้าจะซิ่งมาเลยไปแล้วนะเดี๋ยวตำรวจมาไม่อยากเสียเงินค่าปรับอ่ะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เริ่มแล้วงานแห่เทียนโชคชัยสุดยิ่งใหญ่วัดบิงประเดิมสร้างฮือฮาแกะสลักนางฟ้าลิซ่า7คนงดงามอ่อนช้อยสะกดทุกสายตาแห่ปักหมุดเช็คอินจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2569ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเทศบาลตำบลโชคชัยได้จัดขึ้นมีบรรดา5คุ้มวัดชื่อดังประกอบด้วยวัดนอกวัดในวัดใหม่สะปทุมวัดบิงและวัดโบสถ์คงคารามคงคาล้อมเริ่มพากันทยอยเคลื่อนขบวนเทียนออกจากวัดเพื่อเตรียมออกจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามของขบวนเทียนพรรษาของแต่ละวัดในปีนี้เทศบาลตำบลโชคชัยได้เริ่มขบวนแห่กันตั้งแต่ในช่วงสายของวันนี้โดยขบวนแรกเป็นขบวนแห่ของวัดบิงที่นอกจากขบวนต้นเทียนจะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสอดแทรกเรื่องราวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมกับมีไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมากนั่นคือต้นเทียนของเหล่านางฟ้าและนางจำแรงที่มีใบหน้าคล้ายกับลิซ่าและลิสามโนบาลนักร้องชาวไทยชื่อก้องโลกรวมอยู่ในขบวนเทียนถึง7หน้าด้วยกันซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดทั้ง2ทาง2ข้างทางต่างมารอชื่นชมความงามและถ่ายรูปความวิจิตรสวยงามของขบวนเทียนกันอย่างคึกคักสำหรับขบวนเทียนพรรษาของวัดดังในอำเภอโชคชัยจะทยอยออกจากวัดและเดินทางไปจัดแสดงที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปร่วมในงานเทศกาลแห่เทียนโคราชที่เทศบาลนครราชสีมาจัดขึ้นบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีในเมืองอำเภอเมืองในช่วงเช้าของวันที่29กรกฎาคมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนโซ่วิชินมาศดูก้าวแต้มสิเข้าไปดูอะไรที่ซอกตู้ซอกโต๊ะสำรวจอะไรของเขานะ
10: ฉันเห็นอะไรไวๆหลังตู้คิดว่าเป็นหนูเลยเข้าไปดูว่าแต่ซอกตู้ซอกโต๊ะของเธอเนี่ยอยู่ตรงไหนกัน
9: ซอกคือช่องที่แคบๆซอกตู้คือที่แคบๆหลังตู้ที่เธอเข้าไปดูนั่นแหละ
11: แต่ถ้าไปทุกซอกทุกมุมทั้งที่ไม่น่าจะไปเขาเรียกว่าซอกแซกนะ
9: แล้วถ้าถามแม้ในเรื่องที่ไม่น่าถามก็เรียกว่าซอกแซกถาม
10: โอ้โหทำไมหลายซอกจังเลย
9: ซอกสะกดซอโซ่ออ่างกอไก่หมายถึงช่องทางที่แคบๆเช่นซอกตู้ซอกเตียงทางเดินแคบๆระหว่างตึกก็เรียกว่าซอกตึกทางแคบๆระหว่างเขาก็เรียกว่าซอกเขาในตัวคนเราก็มีซอกอย่างซอกเล็บซอกคอซอกหูซอกฟันเราต้องทำความสะอาดไม่ให้มีสิ่งสกปรก
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษาไทย
13: ถามดูอาการของมันว่ามีอะไรให้เกิดความเพลิดเพลินไหมมีอะไรสวยไหมแต่ประการใดเดี๋ยวก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เกิดตาจากบรรยากาศธรรมทานนี่วิธีฝึกวิธีฝึกนี่ท่านบอกไว้ในวิชาการเอาผมมากองหนึ่งแล้วก็เอาขนในร่มผ้ามากองหนึ่งแล้วเอาฟันมากองหนึ่งแล้วถกหนังมากองหนึ่งพิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยอาการของมันเป็นอย่างไรนี่พิจารณาว่าผมไม่ชาก็งอกนะอย่างนี้ขนในร่มผ้ามีอะไรหอมไหมทำไมอาบน้ำแม้แต่วันเดียวมันจะเป็นยังไงขึ้นมันจะเหม็นตื่นตังไม่ใช่น้อยนี่พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จิตจะสงบฟันไม่ช้าก็หมดไปแล้วหมดปากเนื้อหนังก็ย่อนอินทรีย์ก็หย่อนยานไม่มีอะไรดีเลยไม่มีก่อเคยเพลิดเพลินเจริญใจจะประการใดการราคะโทสะโมหะมันก็ยุติจิตใจสงบก็เกิดปราลบธรรมปัญญาก็เกิดต่อภายหลังอย่างนี้เป็นการพิจารณาวิชาการโดยหลักฐานวิธีปฏิบัติยืนขึ้นมากำหนดยืนหนอ5ครั้งเนี่ยฉันจะรู้ได้ยืนไม่ต้องไปบอกเกษานี่วิธีปฏิบัติไปถึงสะดือหยุดแล้วลงหนอหายใจซะมันเป็นขั้นตอนถ้าทำไม่ถูกตอนไม่ถูกขั้นมันไม่เกิดมันไม่ได้ผลเนี่ยธรรมะก็จะรู้มาเนี่ยนานเลยต้อง 4,000 ษาเนี่ยถามอุปชาได้เลยว่าให้กรรมฐานถ้ายอมผู้ชายบวชต้องให้บทนี้เลยผู้ชาสอนในบทเกสาโลมานาขาทันตาตะโตตะโตทันตานาขาโลมาเกสา เบื้องต่ำเอาผมลงไปเบื้องบนเอาปลายเท้าขึ้นมานี่ตรงแพะพอปฏิบัติได้เกิดอะไรขึ้นมาปัญญาออกมาบอกว่าคนเดินมาน่ะดูหน้าดูตาดูปลายเท้าขึ้นไปผมโดยไม่ต้องกำหนด เดี๋ยวคอมพิวเตอร์ตีละคนนี้ไว้ใจไม่ได้นี่มันไม่ใช่มีขายในตลาดต้องทำขึ้นของใครของมันเนี่ยบอกยากของพวกนี้ไม่ใช่หนังสือวิชาการจะได้บอกไปตามตำรานี่ต้องทำเองนะใครมารู้เองเสียไอ้คนเดินมาเนี่ยพอสังเกตละครสังเกตได้หมดสังเกตได้หมดแต่ต้องมีสมาธิถ้าจิตเราออกไปยุ่งกับงานการต่างๆตอนนั้นจะไม่รู้เลยนะเอารู้สูงกว่านี้เองรู้สูงกว่านี้เองเห็นคนมานั่งพับรู้สังเกตถ้าเรามีสมาธิหัวไม่มีเนี่ยหัวหายไปเนี่ยต้องตายเนี่ยต้องตายนะวิธีแก้ทำยังไงให้เขามาเป็นกุศลกุศลทันเวลาใช่ไหมถ้าเขามาบวชมานั่งกรรมฐานเขาจะอาจจะไม่ตายก็ได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยต้องเกิดเองนะเห็นหนอนี่ราคาหลายแสนเห็นด้วยปัญญาเนี่ยบางทีที่วัดอาตมาเนี่ยคุณกระไม้มานั่งคนสาวบอกอย่าเพิ่งตายดูไปดูมาหัวไม่มีเนี่ยสมองเจาะไปแล้วแล้วมีควันขึ้นทางสมองอย่าลืมบอกเดี๋ยวลงปฏิโมกก่อนดูก่อนคุณน้าสามีก็เป็นพันโทอยู่ที่พื้นใหญ่ลพบุรีบอกอย่าไปนะเดี๋ยวอาตมาพระคอในบทสองชั่วโมงเนี่ยต้องลงปฏิโมกก่อนออกมาหนีไปเลยเห็นไหมเนี่ยหนีไปเลยอยู่ไม่ได้เนี่ยคนมันจะตายอาตมาต้องแผ่เมตตาที่แย่ออกไปก็ไปเอารถจักรยานยนต์ให้ครูเรียนไปส่งพอถึงหลังตลาดบางชนก็รถเลยต้องไปสมองผ่าสมองที่เปาโลเสียสองแสนก็อยู่ซะไม่ได้เนี่ยไอ้คนมีกรรมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกคนจะตายก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลาจะเกิดมันต้องเกิดถึงเวลาจะตายต้องตายไม่ต้องห้ามเราฝากเขาด้วยเนี่ยอย่างนี้มีประโยชน์รู้เนี่ยบางทีคนเดินมาเอ๊ะนี่ยังไงมันจะมีแสงพุ่งออกมาเป็นควันตายทุกรายนะตายทุกรายเราฝากเขาด้วยเนี่ยอย่างทหารไปอบรมเนี่ยขอท่านยอมเลื่อนฟังว่าทหารเขาเรียกทหารหมาทหารสุนัขอะไรที่ปักช่องที่ปากช่องบอกว่าใครเห็นอะไรบ้างใครเห็นคนหนุ่มดำไหมที่นาหัวจุ่มนี่รับนะถ้าใครเห็นคนหนุ่มดำเนี่ยกวาดลานวัดต้องตายโหงต้องตายทุกอันรับเลยขคลานก็มารับเลยผมเห็นครับนั่นแหละคนผิดศีลจริงครับผมผิดศีลเพราะไปกินเหล้าเขาแล้วนี่ผมตอนนี้ขอปฏิญาณตนจะไม่กินหลวงพ่อช่วยผมทีไม่ตายโหงเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้สิยอมต้องฝึกถึงจะรู้เหตุกฎแห่งกรรมมีคนอื่นเขาเห็นนะไอ้ห้าคนที่เห็นเขาไปกินเหล้าบริการเห็นหมดเลยเห็นว่าคนนุ่งขาวห่มขาวคือแม่กะหลงมากวาดอยู่รูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดนี่อย่างนี้เลยก็บอกว่านี่ตายโหงทั้งนั้นเลยมันมีตัวอย่างอยู่นะเลยขอรับสารภาพบอกผมผิดศีลนั่นแหละผิดศีลมันต้องเห็นอย่างนี้แหละคนนุ่งดำนะแต่ว่าตัวท่านต้องตายนะขอฝากเขาด้วยในเหตุผลนี่ยังมีเรื่องอยู่เยอะนี่ขอเล่าสั้นๆเท่านั้นการที่จะรู้ว่ากรรมฐานอะไรจะเหมาะแก่ตนเองนั้นเราจะสังเกตได้อย่างไรไม่ต้องสังเกตถ้าสมถะต้องเลือกแต่วิปัสสนาไม่ต้องเลือกคือสติตัวเดียวนี่ไม่ต้องแก้อารมณ์ถ้าแก้ไม่ให้ต้องมีสติก็แจ้งเลยสิไม่มีสิ่งเนี่ยนี่คนเจริญวิปัสสนาไม่ต้องแก้อารมณ์นะเขาฝากเขาด้วยคนที่เจริญสมถะอุบายวิธีจิตสงบต้องแก้อารมณ์ชอบแก้วก็เพ่งแก้วเข้าไปชอบพระพุทธโลกก็พุทธานุสติพุทธานุสติว่ากันไปต้องแก้แล้วแต่จริตของใครถ้ามีสติสัมปชัญญะไม่ต้องแก้เป็นศีลสมาธิปัญญาถูกต้องแล้วสมาธิวิปัสสนานี่เรียกว่าสัมปชัญญะรู้ตัวจึงเป็นวิปัสสนาถ้าไม่รู้ตัวจริงเป็นสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่วิปัสสนานะจิตไม่ริเริ่มปัญญาไม่เกิดนี่ไม่ต้องแก้อารมณ์ถ้าสมถะต้องแก้เลยอันอย่างนี้ผู้ที่ทำลายพระอรหันต์ของตัวเองไม่ถึงตายแต่ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำเมื่อเขาลาโลกไปแล้วเขาจะมีโทษตกนรกหรือเปล่าตกเมินเปอร์เซ็นต์ทำลายพระอรหันต์เอาอย่างนี้เป็นหลักก่อนเอาหลักธรรมดามาใช้ก่อนไม่ต้องไปฆ่าพระอรหันต์หรอกเราไม่รู้ใครเป็นพระอรหันต์นี่นะคือพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากข้ามสวรรค์นิพพานก็คือพระอรหันต์เหมือนกันดูเฉียนเทวทัตเนี่ยทำลายพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังโศกเนี่ยไม่จำต้องกล่าวว่าตกนรกตอนนี้โศกโลกนรกกันเลยถ้ายอมรับผิดมาใดจึงจะขึ้นจากโลกกัน อย่างเพลนเทวทัตรู้ตัวสำนึกผิดเอาคางบูชาลุนกรายยังได้ให้ขึ้นมาจากโลกันได้คนที่จะไปอันตรายในปัจจุบันนี้นี่ข้อนี้ที่ควรจะแก้กิเลสสันอันตรายคนที่เกิดกิเลสด้วยล้อมหน้าโลภะโทสะโมหะไปอันตรายปัจจุบันนี้ทิฏฐานอันตรายคนที่มีทิฏฐิที่เผ็ดไม่เอาใครเลยเนี่ยไปอันตรายปัจจุบันนี้ในข้อ4ข้อ5อริโยปวาอันตรายไม่ต้องไปฆ่าพระอรหันต์หรอกโยมอริโยปวาอันตรายช่วงจากพระอริยเจ้าช่วงจากผู้ทรงศีลช่วงจากบิดามารดาช่วงจากผู้มีพระคุณได้กับครูบาอาจารย์ไปอันตรายส่วนใหญ่จะตายโหงขอยกตัวอย่างในที่นี้มีนักศึกษาที่วิทยาลัยครูเทศตรีลบบุรีมารวมที่วัดเมื่อก่อนนี้ยังมีกองไฟเรียนหนุกเสือชาวบ้านอาตมาห้ามตัวมันนี่เนี่ยเลยก็ไปกินเหล้าเมาต่อยปากครูเขาเลยต่อยปากเลยฟันอพยพไปทำนาเหนือสัก3เส้นเลือดออกปากหมดแต่ครูใจดีไม่โตตอบครูใจดีไม่โตตอบอาตมาถามบอกไม่โกรธลูกศิษย์แล้วไม่โกรธเขาเมาครับผมให้อภัยครับนี่จ้วงจาบนะดูซิไอ้คนนี้จะเป็นไงแล้วยังมาพกเปิดอีกนะจะไปยิงครูอีกกระทั่งครูไม่โตตอบครูมีพระบุคคลเนี่ยสอนวิชาการให้กลับมาต่อยปากกำลังเมาโดยไร้สติทำนองนี้ไปต้อนไม่เกิน7วันนะถ้าครูไปโต้ตอบไปต่อยก็ลูกศิษย์รับรองกรรมยังไม่ถึงต่างคนต่างสาดน้ำกันยังกรรมยังไม่ถึงตัวถ้าคนไหนเขามาด่าเราไม่ด่าเขากรรมจะซัดเห็นทันตาเราไม่ไปเอาเรื่องกับเขาเป็นเวรเป็นกรรมนะอันตรายสิบอย่างเนี่ยอย่าลืมเด็กคนนั้นในเวลาจาน7วันขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ท่าวงจังหวัดลพบุรีประสานงานรถ10ล้อตายเลยคาที่เลยอาตมาเสีย500บาทภาพตาย1ไกลงานศพเขาฝากไว้ด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปฆ่าพระอรหันต์หรอกแก้จ้วงจาบเนี่ยผู้มีศีลมีธรรมไปด่าพ่อแม่เขาสิร้องด่าดูสิด่าก็เห็นกรรมทันตาไม่ต้องไปเอาชาติหน้าไม่ต้องตกนรกตกเดี๋ยวนี้ตกเดี๋ยวที่ทำเนี่ยเวลาจากโลกไปแค่โลกในปัจจุบันยังตกนรกแน่ทำไมก็ข้างหน้าจะไม่เป็นหรอกข้อต่อไปคนตาบอดข้างหนึ่งเขามีครอบครัวแล้วแต่เขาไม่ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยบุญศูนย์ทานบุญศูนย์ทานเขาก็ไม่ค่อยทำเท่าไรอยากทราบว่าชาติหน้าเขาจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกหรือไม่อ๋อถามดีคนที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยต้องมีคุณธรรมของมนุษย์นี่ต้องตอบอย่างนี้ก่อนคนจะตาบอดหรือไม่ตาบอดไม่สำคัญหรอกคนมีกรรมเนี่ยเอาเพื่อนมนุษย์มาวิจัยจะรู้ว่ากรรมเนี่ยทำอะไรไว้เห็นหนอคนนี้มีปาณาติบาต 60% จดมันนี้มันไม่มีตำราขายมันบอกกันไม่ได้เห็นหนอถ้าสมาธิดีสติดีคนนี้มีปาณาติบาติดมา 60% จดไม่เลยต้องไปอัมพาตต้องนอนให้หนอนกินต้องโดนผ่าตัดต้องกินข้าวทางหลอดยางต้องนอนกระเตงอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตายไปด้วยทรมานที่สุดเนี่ยเห็นหนอนี่มีประโยชน์อย่างนี้นะอาตมาจะอธิบายกว่านี้ไม่ได้ว่าเห็นอย่างไงอ่ะท่านต้องทำขึ้นอย่างนี้ปานาติบาติดมา 60% นะอธินาทานติดมา 60% รู้ได้ไงเห็นหนอเนี่ยเห็นหนอไอ้หนอเนี่ยแต่ไม่ต้องกำหนดเห็นหนอสมาธิสํารวมเห็นด้วยปัญญาคนนี้มีปาอธินาทานติดมาตอบไปเลยต้องโดนปล้นลองถามสิยอมเคยโดนปล้นมั้ยโอ้ย2ครั้งเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยตอดเป็นตำนานได้ในสุดไฟไหม้ไปเลยไฟไหม้หมดเลยเห็นมั้ยชัดอย่าไปน้อยเนื้อตามใจเลยขอเจริญพรอย่างนั้นตาเมสุมิสาจานี่เอาโลกมนุษย์มาใช้อย่าไปเอาข้างหน้าเห็นหนออ๋อยอมคนนี้ตาเมสุมิสาจานติดมา 60% ขอมิสเตอร์ทีเนี่ยเอาละอย่าเสียใจเลยมีสามีกี่คนเป็นของเขาหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมดจดไว้ละจดไว้เลยจะไปมีเมียสัก8 9คนก็มีชู้หมดขอฝากไว้ด้วยไงวิธีแก้มีแต่จะไม่บอกในวันนี้เผื่อมีโอกาสมาถ้าไม่มาก็เลยไปถ้ามาจะแก้ให้มุสาวาท 60% รับรองโดนหลอกตลอดการจะเป็นด็อกเตอร์หรือไม่ด็อกเตอร์ก็ตามน่าสงสารไอ้คนปฐม4หลอกด็อกเตอร์ได้มันเป็นเวรเป็นกรรมต้องเชื่อได้ง่ายเห็นไหมเพราะไปหลอกเข้ามาพูดอะไรไม่เป็นความจริงเลยก ขอฝากเขาด้วยนะตาเดิมสุราติดมาชาติก่อน 60% อาตมาดูหน้ารู้แหละคนนี้ติดมา 60% เนี่ยต้องไปเกิดในบ้านปัญญาอ่อนเป็นเศรษฐีปัญญาอ่อนลูกเป็นปัญญาอ่อนหมดแล้วย้อนถามเลยยอมลูกเรียนซื้อเก่งไหมโอ้ยน้ำตาร่วงเลยตกหมดเลยสอบเงินส่งไปเมืองนอกมันก็กลับมาเอาติ้งต่างมาแล้วพาไปเอาดนตรีเอาตูดชนการชาโดชาโดเก่งทางชาโดเห็นไหมเนี่ยปัญญาอ่อนถึงแม้จะเก่งไปทางที่ไม่เขาเลือกเขาลาวเพราะไม่มีปัญญาขอฝากเขาด้วยรู้เลยเนี่ยเห็นหนอกำหนดกันไปสิเนี่ยแต่ทำก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จักว่าอย่างไรวันนี้ที่พูดยาวอย่างที่อาจารย์มนัสว่าก็จริงอยากจะให้ยอมรู้และเข้าใจธรรมแต่ยอมไม่ทำไม่เป็นไรแล้วอันตรายไม่ว่าไม่ได้ว่าอะไรแล้วไม่ได้ของดีของดีในตัวเองไม่เคยเอามาใช้ก็ไม่เป็นไรนะพอที่เดิมสุรายาเมาอ่ะเนี่ยฝากไว้กับลูกแท้ๆปัญญาอ่อนหมดนะแล้วก็จะเป็นบ้า500ชาติแล้วคนวิทย์คนจริตเดี๋ยวนี้ปริญญาโทปริญญาเอกเป็นบ้าเป็นวิทย์คนจริตกันเยอะไม่จำต้องกล่าวว่าคนธรรมดานะมีความรู้สูงจะเป็นเนี่ยเพราะเกมเวรกรรมตามสนองเนี่ยขอฝากเขาด้วยข้อต่อไปอันนี้ไม่ต้องไปชาติหน้าชาตินี้ได้นะจำว่าผู้ที่ยืมเงินไปแล้วไม่ใช่คืนเขาจะบาปไหมจะเป็นกรรมไหมเป็นแต่ก็ต้องพิจารณาเองจะเอาเงินของเราไปเนี่ยอาตมาเป็นตัวอย่างเนี่ยมีแจ้คนหนึ่งเอาไป 2,000 ไม่ให้เลยแล้วเขาไม่เคยไปตุกติกกับใครนะเราพิจารณากรรมของเราเองว่าเราเคยไปเอาเขามาก่อนหรือเปล่านะเนี่ยเขายืมเงินไปเนี่ยจะเป็นบาปไหมก็ไม่คืนถ้าพูดด้วยเหตุผลมันก็ต้องบาปก็เอาเงินเข้าไปอ่ะแต่ต้องพิจารณากรรมด้วยเมื่อก่อนเราเคยไปเอาเขาหรือเปล่ามันจะรู้เนี่ยถ้าเอาไปก็ตัดไปเลยครับถ้าแล้วเขาก็ยืมเงินเราไปสักร้อยบาทพันบาทนะเขาไม่มาให้ยอมถ้าเป็นนักธรรมะอย่าติดตามให้ฌานไปเถอะมาเนื้อก่อนชาติก่อนเราเคยเข้าไปเอามามันสบายใจดีกว่าเอาสบายใจเขาว่าถ้ายอมไม่ติดตามยอมเป็นบาปนะอย่างพระภิกษุคนขโมยยกย่ามไปลักของส่วนตัวไปนะไปแจ้งความตำรวจผิดแล้วไปแย่งเลือดย่างของไอ้ขโมยมาไปอาบัติโทษถึงประราชิกนะขอฝากเขาด้วยนะถ้าแป้งของวัดต้องไปแจ้งความเพราะเราเป็นวัดเป็นนิติบุคคลพระสงฆ์เป็นผู้รักษาวัดต้องไปแจ้งความแต่ของส่วนตัวนี่นะนี่ยอมบางคนนี่ไม่เข้าใจอ่ะเหมือนอย่างว่านี่ของอาตมาเนี่ยปัจจัยมีสักพันบาทนะยอมรักของอาตมาไปเคลื่อนที่ย้ายไปย่างไปของโยมเนี่ยอาตมาไปแย่งยอมกลับคืนมาอาตมาขาดจากพระนะขาดจากพระภิกษุนะขอฝากเขาด้วยบางคนไม่รู้ไปแจ้งความตามไปใหญ่เลยอาตมาที่วัดมีตัวอย่างหายหายเรียบไปยกให้ขโมยไปเลยจะมาคืนไม่รับมีสองวันมาคืนบอกไม่รับแล้วไปของเธอฉันให้เธอแล้วเธอก็เคลื่อนย้ายจากที่ไปย่างเราวางความอะไรแล้วความอะไรเราไม่ห่วงใยแล้วไปของเธอผู้ที่ยืมเงินไปเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ายอมไปนักธรรมะคิดได้ในธรรมะก็อย่าติดตามอย่าน้อยเนื้อตามใจเลยคิดว่าเขาไปเอาเข้ามาดีกว่าแล้วให้เขาไปเถอะแต่หากว่าเขาไม่เราไม่จะไปเอาเข้ามานะชาติต่อไปเขาต้องมาใช้ถ้าเราโหสิกรรมไม่ติดตามแล้วไม่มาใช้มันก็อีกเรื่องหนึ่งต่างหากมันมีหลายอย่างคนประเภทที่ว่าทำบุญแล้วจนเขาเกิดมาจากพบอะไรภูมิอะไรคนที่ทำบุญแล้วไอ้นี่ปัญหานี่ถามยากหน่อยจนเกิดจนเขาเกิดมาจากพบอะไรภูมิอะไรไอ้นี่มันไม่เข้าข้อถามนะคนประเภทที่ทำบุญแล้วจนเขาเกิดมาจากพบอะไรภูมิอะไรทำบุญมีหลายอย่างทำบุญมีหลายอย่างทำบุญหัวเต่าก็มีไอ้บุญเนี่ยไม่ใช่สตางค์มันอยู่ที่ใจเราทานทำไมศีลทำไมภาวนาทำไมบุญที่ทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยได้ที่สองมากในพูดอย่างนี้นี่ยอมถามยังไม่เข้าใจข้อถามจะไปพบไหนภูมิไหนน่ะอย่าลืมนะอำนาจโลภะไปเป็นเปรตอำนาจโทสะลงนรกแล้วแต่ภูมิหนักภูมิเบาอำนาจโมหะตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนี่เอาอย่างนี้มันอยู่ที่จิตใจบางคนอาสาบวชสวดมา30 ปีเนี่ย ทอดกระถินต้องร้อยโครงทอดประปาเยอะแยะตัวอายุ84ปีนะตายเป็นเปรตเลยนี่ตายเป็นเปรตเลยโยมจะมีข้อถามไหมว่าทำไมเพื่อเป็นเปรตมารักษาศีลไม่พูดกับใครเลยนะรวยด้วยนะเป็นคนรวยคนเศรษฐีนะมีลูก6คนรักษาศีลมาตั้งแต่30ปีแล้วโอสถังโปสถังแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยนะสวดมนต์ก็สวดเก่งทำทอดกระถิ่นก็ทอดทอดประปาก็ทอดทำไมตายเป็นเปรตเหตุผลประการใดอำนาจโลภะมีตรงไหนต่อมาจะเล่าต่อไปอย่างนี้มีลูก6คนไอ้ลูกคนโตเนี่ยไปอยู่เชียงใหม่ได้ทรัพย์สินได้3คนละ3ล้าน3ล้านไปเจ้ากันหมดแต่ลูกสาวคนสุดท้องสามีไม่ดีเล่นการพนันไม่พักฝานสมบัติหมดเลยสมบัติไม่มีเหลือไปอยู่ในธนาคารหมดมีรอเวลาจะฟ้องจะฟ้องเขาเรียกฟ้องไงฟ้องล้มละลายแต่จะต้องแจกจ่ายขายทอดตลาดไปล้มละลายเนี่ยแม่ก็เสียใจมากแม่ก็หมดเงินให้ลูกไปหมดแล้วทำบุญก็ทำทานเยอะแม่เสียใจนะนี่ตรงที่เสียใจ1 2ไปหาลูกที่เชียงใหม่ลูกคนโตบอกลูกเลยขอตึกนั่นคืนนะที่ที่แม่ให้ไปขอคืน3แปลงขอคืนแปลงเดียวอ้าวแม่จะเอาไปทำไมเล่าลูกสะพายนั่งอยู่ด้วยแม่ก็เล่าความจริงให้ฟังว่าลูกเลยเอาไปให้คนเล็กมันอีหนูเล็กมันไม่มีอ้าวก็แบ่งเท่ากันนี่นะเขาไปไหนหมดอย่าพูดเลยแม่ช้ำใจเหลือเกินนะลูกเคยเล่นการพนันหมดไม่มีเหลือเลยแล้วเขาก็ไปประกอบอาชีพการงานเขาก็ได้มั่งมีสีสุขมีโรงหนังมีโรงละครมีโรงสาตามทอผ้าไหมทออะไรต่ออะไรเยอะแยะรวยเอาขอเกินลูกสะพายก็พูดว่าเนี่ยคุณให้แม่ไปเถอะนึกว่าช่วยน้ำใจแม่อย่าขาดน้ำใจแม่อ้าวตกลงให้แม่ไปพอให้ไปแล้วโอนให้เสร็จเรียบร้อยโอนให้หนูเล็กให้สามีเข้าธนาคารหมดอีกเรียบร้อยเลยแม่เขาเสียใจตายเป็นเปรตนี่อย่างนี้ไม่จำพ่อเปรตคารวะพระเขาจะเป็นที่วัดยังมีนี่ขอเล่าสั้นๆไม่ต้องไปหมายพบภูมิไหนยักษ์นายโยมนะเป็นเปรตนี่อำนาจโลภะนี่รักษาศีลกันกินบวชกันมาเนี่ยแต่ไม่ทำทางจิตใจไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานไม่มีจิตใจสิรุ่งนิพพานไม่มีสติเลยเลยไปเลือกแยกขอสมบัติคืนมานี่อำนาจโลภะแล้วไปให้ลูกสุดท้องโลกกับหลานซะอีกลูกเขยก็เสียใจผสมกันเข้าโมหะไปผสมด้วยเลยตายเป็นเปรตก่อนทุกขติงปาติกังขาตายเป็นเปรตก่อนแล้วบุญกุศลก็ช่วยได้ไหมแต่มาภายหลังมาเข้าหมดอายุเปรตก็ไปเสวยในสวรรค์ต่อไปอย่างนี้ขอฝากไว้ด้วยไม่ใช่ไปรักษาโบสถ์นะที่ตมาพูดเล่นนะโอสถังก็ลาพังหลายหลังไม่เป็นเหนือตายเพราะอย่างนี้ทำบุญแกงกับจิตใจใช่ไม่ได้ข้อ5เดี๋ยวต่อหน่อยเมื่อเราได้ทำบุญไว้จากเสื้อผ้าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะมีใส่ไหมตอบเม่แต่การไว้จากมี2 อย่างไว้จากไปเนี่ยเห็นกันหน้ากันหรือเปล่าให้ไปเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าให้ไปเป็นบุญเป็นกุศลพูดถึงตอนให้เสื้อผ้าให้จีวรเป็นทานเนี่ยอย่าลืมนะอาตมาเนี่ยก็ไปเลือกจีวรขาดให้พระนี่บวชใหม่ๆให้พระไปจีวรขาดไม่ดีให้วงเงินเอาเดย์หอมนะอาตมาไปพิจารณาผ้าบางสกุลเกเผินขาดหมดเลยลองดูนะเนี่ยอาตมาไปพิจารณาแล้วอุตส่าห์เรียกไปผ้าแพรแล้วเนี่ยผ้าไหมก็แล้วขาดหมดอีกพอเคลมาตายหามี3รูเหมือนไอ้ที่โลที่เราให้เขาไปเลยเห็นไหมเนี่ยอย่าถามอาตมาเนี่ยดูผ้าผ่อนก่อนไม่ดีไปซื้อทำบุญนี่ปีนี้ตั้งแต่มกรามาถึงปัจจุบันหมดไป180กายคนตายเนี่ยทางตายเนี่ยจะเผาพรุ่งนี้เนี่ยนะเผาไปเมื่อวานนี้สอบแล้วนะโอ้ถึงนี้นึกได้แล้วอย่าเริ่มนะอย่าไปอุดรั่วนะเนี่ยคนตายจะตาบอดเลยอาตมาสอนไม่เอาเลยอยู่ข้างวัดไปพ้นเราต้องทำศพให้บอกอย่าไปอุดรั่วอุดรุ่นทางเขานะไปเช่าศาสนสมบัติของสงฆ์ไว้ก็ไปอุดรั่วเขาไม่บานนี้ออกแกล้งมันสร้างให้มันไปออกไปโน้นบอกยาตาบอดนะผมไม่เชื่อเดี๋ยวนี้บอดแล้วทั้งสองข้างอย่าลืมนะ ตาบอดแล้วนะแล้วก็ตั้งศพอาตมาก็ออกค่าโลงให้ออกผ้าผ่อนท่อสบายทำศพให้เรียบร้อยส่งไปนรกไวๆหน่อยมีที่ทางอย่าอดนะตาอดระยงเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะขอฝากไว้หน่อยอย่าเอาน้ำไปใส่บาตรพระนะแล้วอดน้ำหมดท่าชาชีไหนพันเอกสนอม้วนสองไม่ได้ต่อท่านตายซะก่อนไอ้ม้วนสองไม่อ่านแล้วก็อาตมาชอบกันมากนะไอ้คนที่อดน้ำหมดท่าคนไม่มีน้ำใจคนหัวกันเก่งทำไมไม้สีฟันไม้แย่งฟันกับน้ำสะอาดไม่ต้องประเคนไม่ต้องหาถวายละหาได้เนี่ยแม่ไปบิณฑบาตเนี่ยไอ้คนหนึ่งมาบอกแม่หลวงพ่อหมู่นี้พระให้พรจังพระมุมเม็ดมุมเม็ดเมื่อก่อนนี้ฉันใส่บาตรใส่ข้าวหนมอีกตั้งก็เฉยไม่เห็นให้พรฉันเอาน้ำสามถุงเลยใส่บาตรท่านบอกว่ากลัวตายไปอดน้ำเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถวายน้ำพระเลยพอถวายพอใส่บาตรท่านไปกระแทกเข้าไปพอดีไอ้ถุงมันแตกพระก็มุมเม็ดมุมเม็ดแล้วก็ไอ้ตัวเองก็สาธุสาธุแม้ท่านให้พรนั่นแหละท่านด่าเอาพรนั่นแหละเอาไหลเอาน้ำไม่โง่อย่างนี้หรอกคนที่หวงกันกินเนี่ยอดน้ำยังไม่ทันตายจะบอกให้นะพอเอาน้ำหยอดลงที่นี่เจาะคอลงไปกินไม่ได้นี่ประเภทนี้เนี่ยขอฝากก็ด้วยเนี่ยพี่ชายอาตมาลูกของลุงหวงตั้งน้ำหวงอาหารหวงอาตมาไม่กินเอาของเน่าๆไม่เรากินมาเป็นเด็กดูซิพี่ชายเรานี่จะเป็นยังไงเพราะก่อนจะตายพอล้มเจ็บพับกินน้ำกินท่าไม่ได้กินเข้าไปออกหมดกินเข้าไปออกหมดอย่าลืมนะแล้วอย่างพันเอกอีกคนหนึ่งตายไปก่อนตายไปก่อนนะเมียจะไปบวชชีพราหมณ์จะไปทำบุญเพราะไม่ทำบอกจะทำทำไปเงินเดือนของพันเอกเนี่ยเลยคุณนายก็บอกว่านี่คุณมาสาธุหน่อยสิไม่ได้เรื่องแต่ตังของผมเนี่ยผมต้องได้นะเงินเดือนของผมเนี่ยไม่ได้เนี่ยตายไปคอยพันเอกสนอตายไปกับข้าวเยอะหมดกินไม่ได้ผัวมาทำแล้วเมียได้เมียทำผัวได้ไม่ได้ไม่ใช่น้ำอกแขะพรมผัวหอมเมียพรมเมียหอมผัวไม่ใช่น้ำอบไม่ใช่อย่างนั้นไม่งั้นก็ยากสิเมียทำผัวได้ไม่ได้นะบอกไว้อดข้าวเลยเนี่ยเลยก็เราจำผิดมาไม่ได้ใส่น้ำพระเอาน้ำใส่ซะแย่เลยพระนุ่งเทพบนวันหน้าตมามาพูดที่กรมกรมแผนที่ท่านเจ้ากรมนั่งฟังด้วยคนฟังเยอะทางทหารเรือทหารบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าไปเอาน้ำไปใส่บาตรพระนครเทพบอกแหมหลวงพ่อวันโคตรดีมากตั้งแต่นั้นมาน้ำน้อยลงไปน้ำน้อยลงไปเลยก็เอาของมาถวายจะมากราบได้กันแท้ซะด้วยเดียวนะยอมรู้ไม่จริงใช่ไหมไม่มีน้ำใจเลยนะไม่มีอาชญาใสถึงอดน้ำน้ำใสไหลไม่ขาดสายสวัสดิ์ขาดได้อย่างไรเอาฝากกันด้วยหวงไอ้กินนี่สำคัญมากเอาตำราจะมาไปไหมยิ่งหวงก็ยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราไม่อดหมดมาเรื่อยๆรวยมหาศาลลองดูนะวัดสมาไม่อดนะอย่าหวงก็จีไม่อดข้าวสารหมดไปนะร้อยกระสอบนะเลี้ยงกันไม่พักเลยเนี่ยแม่ครัวเนี่ยโรงพยาบาลพระสมามีสามโรงที่วัดมีวัดอื่นมีไหมโรงพยาบาลมีไหมวัดสมาโรงพยาบาลใหญ่เพื่อจะเลี้ยงคนทั่วประเทศนะรถทั่วไปเลี้ยงหมดโรงพยาบาลกลางกรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะในหอประชุมโรงพยาบาลห้อง ICU เรารู้ประเทศมาตี1ที2ติดกัดชงกาแฟกินก่อนนี่ห้อง ICU ถามว่าจะเลื่อนเนี่ยมา2วันมาตี2เลยมาจากเชียงรายมาจากอุดรหนองคายบอกไปยังไงโหหลวงพ่อคะยังไม่ได้รับข่าวมาเลยกลัวไม่ทันหลวงพ่อจะออกจากวัดรีบมาดักหิวจังเลยก็เข้าห้อง ICU สิเกิดอุบัติเหตุแล้วกินข้าวซะอิ่มไปเนี่ยอย่างเงี้ยมีไหมวันอื่นมีไหมต่อมาข้าวสารไม่ต้องซื้อนะขอฝากเขาด้วยเนี่ยหมาไม่มีที่เก็บข้าวสารเยอะแยะมา2วันมาอีก40กระสอบจะเลือดไปซื้อสิไปซื้อสิจะให้ฟรีเลยถึงวันพระมีคนเอาถุงมาขอข้าวสารยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งมาให้ทานไปคนที่ไม่มีจะกินเอาไปเลยไม่หวงเลยนะวัดอื่นมีข้าวสารให้ทานไหมล่ะมีไหมรับรองไม่มีแน่ อย่าหวงสิต่อหวงหมดไม่มาเนี่ยขอเจริญพรจามนัสกับคุณสอนคนศรัทธาพอมีคนศรัทธาพอมีคนใช้ของเขาไม่ดีคนเมย์อยู่ไม่รักษาของเขาเจ๊เขาบอกด้วยนะนี่คำที่เราได้คนศรัทธาเนี่ยมาสร้างกันเยอะแยะคนศรัทธาพอมีคนใช้ของเขาไม่ดีคนเมย์ทำไมไม่รักษาของเขาเขาสลบเหลือเพลงสองชั้นศรัทธาพอหาคนรักษาไม่มีเพลงจึงมีสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวลงรู้หมดจบรายการอย่างนี้สามชั้นคือหมายความว่ากันไปตามตับเลยสองชั้นสรุปให้ใหญ่ชื่อความชั้นเดียวสรุปเหลือหนึ่งคืออะไรลงรู้หมดจบรายการนี่ว่าอย่างนี้คนตัดทาพอหาคนรักษาไม่มีอย่าไปสร้างไปสร้างให้หมามันขี้ทำไมล่ะนะมาฝากเขาด้วยนะนี่เหตุผลนี่ข่าวสารที่วัดเยอะไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทำนาไม่รู้มายังไงเนี่ยทุเรียนมะม่วงไม่ต้องปลูกมันมายังไงเว้ยนะไม่ใช่นาทุเรียนไม่ได้ปลูกเลยจะเลื่อนมากันเป็นแข่งๆเลยละ82องค์นะอย่าลืมนะอาตมาได้เงินเดือนนะอาจารย์สอนเดือนละ 50,000 นี่เงินเดือนมากกว่าผู้จัดการบริษัทนะเห็นด้วยไหมเดือนหนึ่งอาตมาได้ 50,000 นะ 20,000 ค่าไฟฟ้าอีก 20,000 ค่าอาหารนะใบเตล็ดทั่วไป 10,000 เศษเดือนหนึ่งต้องใช้สอ 50,000 บาทเอามาจากไหนเอามาจากไหนจะเลื่อนเทวดามาให้อย่าหวงไอ้กินใครมาเลี้ยงตะเพิดใครมาเลี้ยงตะเพิดแล้วคนที่เอ็มไปนึกหน้านะเดี๋ยววันที่26อิสลามจะมาเลี้ยงเพลอิสลามจะมาเลี้ยงเพลเออเอาไงต่อมาอิสลามมาเลี้ยงแพงเขาอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมเราเขาเกิดฝันเลยผีแขกมาเข้าเออเอาเด็กอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมมาจะมาสามเล่มเนี่ยหนึ่งสองสามอ่านจบนี่แขกว่าอ่านจบแล้วทำไมร้อนถึงเมืองนรกป๋ามาเข้าฝันโลกเอ๋ยอย่าฆ่างัวขายเลยบ้านนี้ฆ่างัวขายโลกอย่าฆ่างัวเลยป๋าไปตกนรกในบัดนี้แขกรู้จักตกนรกเหมือนกันแล้วไหมเนี่ยไปบอกแขกด้วยตกนรกเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่คนตายตกนรกเนี่ยตกเหมือนกันก็บอกว่าลูกเอ้ยอย่าฆ่างัวควายขายเลยตั้งแต่นี้ไปป๋าตกนรกป๋าเนี่ยเขาฆ่าป๋าตายแล้วเฟิร์นแล้วมันฆ่าเอกฆ่าตายไปอีกทรมานเหลือเกินพอเฟิร์นมันก็ฆ่าเอกเนี่ยสับกันอย่างนี้ลูกเอ้ยเลิกฆ่างัวควายนี่เพราะอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมมันจะมาเข้าผีมาฝันผีมาเข้าฝันเลยผีมันคงอ่านก่อนนะเลยเลิกเลยทำอาชีพค้าขายน้ำพริกรวยมหาศาลเงินไหลนองทองไหลมามากมายเห็นไหมในสุดก็ไปเลี้ยงเพลที่วัดเลี้ยงเพลที่วัดเมื่อสองวันนี้ตมาก็ตามไปบรรยายอบรมที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพระ700องค์อิสลามกลุ่มนี้ตำน้ำพริกมาหม้อใหญ่เลยนะแล้วมีผักมาเป็นกระบุงกระเบิงล้างบอกเอ๊ะแขกมาวัดยังไงวิแขกตอบทันทีบอกมาในนามวัดอภวันค่ะแล้วบอกว่าวันมีลูกศิษย์เป็นแขกบอกเมสเนี่ยมีทั้งแขกมีทั้งฝรั่งมีทั้งคริสต์มีหมดของเราพวกเราทั้งหมดไทยแท้คือมีคริสต์มีอิสลามฮินดูว่าไปใครนับถืออะไรอย่าไปว่าเขาแท้เลยเราก็เลี้ยงมาเป็นพวกหมดเลยอิสลามก็ไปเลี้ยงเพจเนี่ยแม่ชาวนาจังหวัดนครนายกตระกูลยานวรนายกบอกว่าโอ้โหหลวงพ่อภูวันมีแขกด้วยเหรอเนี่ยบอกแม่ผมมีฝรั่งด้วยนะมียวนด้วยมีเขมรด้วยนะมีพร้อมเลยนะเนี่ยที่เนี่ยว่างั้นแล้วเราก็เป็นสมาชิกร่วมกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่กันทั้งหลายทั้งสิ้นจะไปอะไรกันนักหนาแล้วเลยก็แม่แขกคนนี้ชื่อแม่สาลีน้ำพริกขายเด็บขายเดย์บอกหลวงพ่อวันนี้ขายได้ร้อยกิโลขายได้ร้อยกิโลแล้วเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมใครจะแต่งงานการใครจะทำมาซื้อน้ำพริกแม่สลีพระเจ้าวัดมาลามมาซื้อน้ำพริกแม่สลีเลยอาตมาก็บอกสลีเราไปอิสลามก็จริงนะทำบุญไปบางทีวัดเนี่ยเขาไม่มีเงินให้เขาไปบ้างนะเขาก็ยิงให้ยิงได้ยิงให้ยิงได้ก็ได้ตำรานี่เงินไหลนองทองไหลมาแม่สลีก็บอกบุญมีจริงบุญมีจริงยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้เห็นไหมเนี่ย คนไหนหวงหดหมดอะไรแต่อยากจิตมันหดแล้วมันหมดอะไรแต่อยากขอฝากไว้ด้วยโอ้วันนี้ไม่หมดตัวมั้งเนี่ยเย็นแล้วสิวันนี้นักเรียนคอยเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อรีบกลับบ่าย 3:00 นให้ได้นะนี่ 3:00 นแล้วยังล่ะเอาละเดี๋ยวขอไปตอบวัดเถอะมันหมดรายการเนี่ยยังมีเยอะเนี่ยท่านที่เคารพเป็นวาระที่3แล้วที่ผมได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อแสดงเองแล้วก็ระหว่างคำตอบจากคำถามต่อไปนี้คือขอถามขอทราบทัศนะความเห็นของหลวงพ่อเกี่ยวกับวิชามโนยิธิตำรับหลวงพ่อเลอศรีลิงดำที่หลวงพ่อได้เคยฝึกและมีผลช่วยพ้นทุกข์แก้ปัญหาได้แค่ไหนประการใดขอรับนี่ปัญหาก็หนึ่งอาตมาก็ขอตอบทันทีมโนยิธิอาตมาทำมา10 ปีทำมา10 ปีนะไม่ต้องแก้ปัญหาอื่นมโนยิธิมีอย่างนี้มีการภาวนาคาถาด้วยสำรวมเจตให้เกิดอุปาทานยึดมั่นในจุดนั้นเป็นปิติเกิดเห็นได้อันนี้เรื่องจริงอาตมาทำได้เดี๋ยวนี้วางไว้ในตู้แล้วรู้มาอาจารย์จะพีอะไรดูไปภาพกระตังมีกระเป๋าตัวไหนรู้ส่งกระแสจิตไปทั้งอเมริกาก็ได้นี่มโนยิธิไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเรื่องจริงเราทำได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็อยากจะมีทีหารให้การสร้างวัดสร้างวาทำให้คนมารวมกันได้ง่ายจากอำนาจมโนยิธิไม่อย่างยอมมหาตมาเนี่ยตมาก็หลับตาภาพรู้ว่ายอมมีอะไรเนี่ยมีอะไรบอกปั๊บโอ้ยเจ้าพ่อเก่งจังเลยประคุณประทุนหัวรู้ทั้งบ้านทั้งเลยเจ้าโอ้ยมาแล้วชัยทานมาแล้วนี่ดีอย่างนี้อย่างแต่มีปัญหาอยู่อันหนึ่งเรารู้เงินในกระเป๋าเขามีเท่าไหร่เขาจะให้เราไหมจะเลื่อนเขาจะให้เราไหมเรารู้ว่าจะเลื่อนมีเงินเท่าไรจะให้อาตมาไหมก็ไม่ให้ก็ปัญหาก็หมดแค่นั้นแต่มีดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีหรอกมีมาก่อนพุทธเจ้าแล้วมโนยิธิไม่ใช่เรื่องเสียหายเรื่องดีอยากจะสร้างวัดสร้างวาก็ใช้ได้แต่ดีทั้งหมดมโนยิธิหรือธรรมกายดีหมดไม่มีอะไรเสียแต่มันมีข้อแม้หลายอย่างถ้าเราต้องการจะไปทางตรงไม่มีอย่างอื่นมาเคลือบแฝงถ้าสติปัญญาของเราก็เรียกไปเดินทางวิปัสสนาอย่างนี้เข้าในสมถะมโนยิธิแต่ความเห็นตมาก็ดีเพราะเรียนมาก่อนไม่เหยียดหยามครูเพราะทำได้ผลยังใช้อยู่เหมือนกันต้องมาประยุกต์สิ่งละอันพลาน้อยเหมือนเรายอมมีเสื้อ10 ตัวเนี่ยมันดีก็มีตัวเดียวมี10 ตัวก็เก็บไว้ตัวไหนจะเหมาะสมก็เอามาใส่เหมือนอาตมาไปเรียนคาถาผู้หญิงกับหลวงพ่อเดิมถ้าไม่ให้ถ้าให้คาถาเลี้ยงช้างคาถาสร้างป่าสร้างตกน้ำมันทำยังไงบอกพ่อไม่เอาท่านยังด่าเราสิอีกบอกว่าแหมผู้น้อยอย่ายิงโยโสหวดรู้หวดดีผู้ใหญ่ให้ต้องรีบรับถ้ารู้การกายกว่าเราอาตมาก็รับไว้ผลท้ายก็มีประโยชน์ในการเดินทุดงนี่วิธีเลี้ยงช้างก็ได้มาจากมโนนิเชเพ่งกระเซียนถึงจะเรียกคาถานี้ได้ไอ้คาถาที่ว่าไอ้ช้างตกน้ำมันช้างหูเทพเนี่ยไม่ใช่นะช้างมันมีเทวดารักษาเราจะต้องทำกับเทวดาคุยกับเทวดามันรู้เรื่องมันจะเทวดาไปบังคับช้างอีกทีเมื่อเร็วๆนี้เมื่อปีไหนมาปีกาใช่ไหมพระธุดงค์ที่เขาใหญ่ไปลองดีกับช้างช้างค่อยๆเอาเท้าค่อยๆเคลียไปเละเลยตายเลยค่อยๆหยอกเล่นตายได้นะไปทำอย่างนั้นได้เหรอก็ต้องแผ่เมตตามโนยิธิเอาปากเขาดีนะใช้เมตตามโนยิธิส่งกระแสจิตถึงเทวดาช้างเทวดามันจะบังคับช้างของเขาได้นี่อย่างนี้ช้างตัวนี้ทำให้หูเทพโยมมาสอนหูเทพมีลักษณะอย่างไรเป็นช้างมีบุญวาสนาไม่ใช่ช้างหูเทพทุกตัวนะมีประโยชน์ต่อไปเป็นข้อ2นี่แหละผู้ใหญ่ให้รีบเอาบอกมีประโยชน์ในวันหน้าท่านเห็นการกายท่านจะให้เราแล้วจะมาเวลาการต่อมาแม่มีแม่ชีคนหนึ่งเดี๋ยวนี้อายุ70 กว่าแล้วรวม80 ป็นช้างของแม่พ่อพรานทองดีดูที่เขาบูพานรุ่นสบายยกปู่ม่านโน่นเก่านานมาแล้วพ่อช้างทองดีเนี่ยพ่อพรานทองดีไปต่อช้างป่ามาก็ได้ลูกช้างมาเลี้ยงไว้ลูกช้างตัวเมียนี่ก็รู้ดีอย่างคนไปวัดก็เอาขนมไปถวายพระได้แล้วก็ย่อส่วนมือไหว้พระได้รู้ดีด้วยในเวลาการต่อมาพ่อพรานทองดีตายไปแล้วตายไปลูกเขาไม่สนใจช้างก็ขายไปที่เมืองเพชรบูรณ์เจ้าของช้างก็เอานำช้างตัวนี้ไปถึงเมืองศรีเทพนครเลยชัยบาดาล นั้นช้างล้มตายกลับมาเกิดเป็นคนอยู่ใกล้ๆบ้านพ่อพรานทองดีที่เขาภูผาโน้นเรานึกชาติได้อาตมาก็ทดสอบเรียกแม่ชีคนนี้มาตอบได้หมดทุกข้อเราก็มีประโยชน์ในวิชาเลี้ยงช้างหลวงพ่อเดิมท่านเก่งทางต่อช้างป่าช้างตกน้ำมันแล้วดูไหนมันดูร้ายแค่ไหนต้องมโนยิทธิแผ่เมตตาด้วยกระแสจิตทำให้ช้างเนี่ยสยบได้นี่มโนชีก็มีประโยชน์แต่ใช่มันถูกต้องเนี่ยอย่าใช่เรื่อยไปไม่ได้นี่ขอฝากไว้ในทัศนะของอาตมาเลยเนี่ยใครให้แล้วเอาไว้ก่อนอย่าไปทิ้งมันมีประโยชน์ตอนใช้

ฮะอ้าวตายจริงห้ามแก้งสวดนพเคราะห์ต่อชะตาสวดผ่านยักษ์สิ่งเหล่านี้มีส่วนเป็นจริงและเป็นไปได้เพียงใดอย่างไรครับเป็นได้อย่าไปว่าเขาเลยมันเป็นการเพิ่มสติปัญญาได้เหมือนกันสำหรับคนที่ยังไม่มีกรรมฐานเช่นสวดนพเคราะห์รู้ว่าเคราะห์ไม่ดีเนี่ยนะเราก็ไปสวดนพเคราะห์คาถาสวดนพเคราะห์เนี่ยเป็นคาถาสอนพุทธเจ้าทั้งสิ้นไม่ใช่คาถานอกประเด็นนะคาถาที่พุทธเจ้าสอนทั้งหมดส่วนสวดยันทุนเป็นต้นสวดสิริสิเตเป็นต้นแล้วก็สวดเทวดาประจำอายุสวดยันทุนสวดวิปัสสีสวดสวดวิปัสสีสวดไรบทมันก็ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่คนที่ข้ามฝากไปแล้วเขาไม่นิยมคนที่ถึงฝั่งฟากนิพพานแล้วเป็นชั้นนอนเขาไม่นิยมเพราะว่าบุญบาปไม่มีนะเต็มที่นะเช่นพระพุทธธาตุปัญญาธาตุเป็นต้นท่านข้ามฝากไปแล้วท่านก็ไม่สนใจเรื่องนี้แต่เรายังอยู่ในภพต่ำก็ยังต้องสนอยู่มันให้กำลังใจได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีนะก็ไม่จำเป็นต้องนพเคราะห์เพราะเรามีสติดีแล้วสัมปชัญญะดีสวดมนต์ไหว้พระดีแล้วก็ไม่จำเป็นถ้าหากว่าคนเราไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปหานุปเคราะห์สวดสะเดาะเคราะห์สวดธรรมจักรกับพระนรสูตรสวดเทวดาประจำองค์ก็ได้สวดพันยักษ์ก็มีในภาษาราชวังมีมานานแล้วสวดไล่ผีดีสารราชโทษมันก็เรามองไม่เห็นน่ะแต่ญาติโยมขอจับใจความได้โยมมานั่งเนี่ยพอเสียงยักษ์สวดนะโอ้เฮโอ้เฮโยมร้องดิ้นเลยใจอ่อนใจอ่อนเป็นได้พระยองหนึ่งก็พรมน้ำมนต์ตะพืชเลยฟาดซะด้วยที่เอาหวายตีด้วยเนี่ยหวายตีด้วยถ้ายอมมีสติสัมปชัญญะดีไม่ร้องเนี่ยมันนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกเอานะของดีจังนั้นแหละถ้าคนที่ใจอ่อนนะต้องร้องทุกราร้องดิ้นร้องงอบอกผีข้าวกว่าผีบอกเจ้าก็เป็นเจ้าไปเพราะใจอ่อนขาดสตินั่นเองขอฝากไว้ด้วยมันก็มีหลายอย่างจะไปต้องให้เขาบ้างเสียตรวจก็ดีนะเอาเงินเข้าวัดจนเยอะมันก็ใช้ได้แต่คนไร้สติจะร้องทุกรายถ้ายอมรู้ว่าไม่มีสติอยากเข้าไปนะยักษ์มันร้องดังนะโอ้เออโอ้เออได้ยินไหมล่ะพระสวดพอร้องนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสั่นแล้วอยู่องค์หนึ่งโอ้ยออกไปออกไปตีไหวเหรอไหวตีก็ให้นี่นี่ประเภทไม่มีสติถ้ามีสติแล้วไม่ร้องหรอกผีก็ไม่เข้าเจ้าไม่สิงอย่างนี้เองขอสรุปใจความเพียงเท่านี้ตามาเอออะไรคุณวิทยาแล้วก็เอามือมาแย่ตูดกันแย่ก็ไปแถวหมดบอกอะไรเราตามใจเขาเราไม่รู้เอามือจับกันไปแถวเลยไม่ถูกถ้าหากว่าบ้านนี้ทำบุญใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นประธานองค์เดียวคนเดียวกรวดน้ำนอกนั้นใช้จิตตรวจตามเข้าไปไม่ต้องเอามือมาซ้อนกันหรอกเอามาซ้อนกันทำไมเปียกมือด้วยแล้วก็นี่ซ้ายนี่ๆระเบียบหนึ่งมือซ้ายต้องอยู่ล่างมือขวาต้องอยู่บนจับอย่างนี้เทลงไปเลยอุทกขวารีเหนือปัตตภีดมมีมาตั้งแต่พระครั้งสุเวสสันดรที่จะยกช้างให้แกไอ้พราหมณ์เทน้ำให้เพราะของใหญ่เนี่ยประเคนไม่ได้แล้วยอมจำไว้ด้วยพูดมาถึงตอนนี้จะของใหญ่ๆองค์ยังใหญ่หรืออะไรเนี่ยจะยกประเคนพระนะพระรับดีไม่ดีหัวแตกอีกมีอีกวัดหนึ่งพระท่านบอกยอมประเคนยอมประเคนไปโดนส้มพันเข็นสองบาทองค์ที่ใหญ่ๆไปให้ยกประเคนแล้วก็คนประเคนก็เป็นคนแก่ด้วยก็สี่คนก็ยกขึ้นไปก็เซไปทับพระหัวแตกไปหน่อยนี่ประเคนเขาไม่ประเคนกันหรอกก็ใช้น้ำกรวยก็พอแล้วบอกว่าพันเตข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายองค์หรือตมก็ว่าไปใช่ว่าภาษาไทยก็ได้ขอพระสงฆ์จงรับทราบให้รับทราบเท่านั้นไม่ใช่เอาไปรับประเคนไม่ใช่ของฉันแล้วก็มือซ้ายอยู่ล่างมือขวาจับบอลเทไปเรื่อยไหลไปเรื่อยเหมือนไหลอุทกวาลีเหนือปัตตภีดลโดยเราเต็มใจทำบุญนะน้ำนี่ไม่เจือปนก็หมายความว่าทานบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์

0: นี่ทำด้วยเคลือบแฝงไม่ใช่น้ำยาวไทยนี่ปริศนาธรรมพอองค์ที่สองสัพพีติโยเทหมดแล้วมโนมือต่อไปนี่ระเบียบหนึ่งสัพยาถาให้ผีสัพพีนี่ให้คนและให้พรคนไม่ต้องไปเทน้ำแล้วไม่ต้องเอามือมาแย่กันนะแย่สีข้างกันอีกบ้านหนึ่งไม่มีโถเถอแตกหมดเลยนี่อาตมาไปประสบมาล่ะโยมฟังกำลังจะยะถาเนี่ยบอกยะถาเสร็จทีแล้วไอ้คนนั้นเป็นบ้าเจ้แล้วก็อีกคนหนึ่งบอกเจ้สิเจ้เจ้เจ้แล้วคนหนึ่งก็ไปเจ้โดดลงไปเลยน้ำเนิ้มหกหมดจานแตกสามโลกเอาจานมาลองจานเจินแตกหมดเลยทำบอกเอ๊ะโอ้โหวิญญาณแรงมากแหมมารับส่วนกุศลแตกหมดแท้จริงๆยะคุณนี่เป็นบ้าเจ้ใครโดนตัวไม่ได้แล้วก็โดดเลยเนี่ยแล้วแต่มาลองบอกเดี๋ยวบ้าจียังไงลองสิจีแล้วก็มองเท่งมองสิพอเจก็มองเท่งมองใกล้ล้ำเลยฮะพอเจหน่อยโตด้วยทุนลงไปนี่ไม่ยากตายคนบ้าจีขอเท็จจริงถ้าพูดถึงหลักธรรมะเขาเรียกว่าคนจิตอ่อน กรวดน้ำประเภทสองกรวดน้ำประเภทสองไม่ใช่ประเภทหนึ่งกรวดยังไงเวลายอมสวดมนต์ไหว้พระในบ้านไม่ใช่สารนาพิธีไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้น้ำเวลาจะสวดมนต์ก่อนเรียบร้อยและเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือสมาธิภาวนาสมถภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยอมสนใจมาให้เสร็จกิจปหาละภาวนาก่อนพอเสร็จแล้วจิตมันว่างจิตสบายเนี่ยก็กรวดเสร็จอุทิศส่วนกุศลอีทางโนยทางเมก็ได้มาตาปิตุนางโหตุสุขิตาหงตุมาตาปิตุโลขอส่วนบุญนี้จงสมเด็จแก่บิดามารดาข้าพเจ้าอีทางโนญาตินางโหตุสุขิตาหงตุญาติโยก็แปลเดียวกันคือญาติอีทางโนเทวตานางโหตุสุขิตาหงตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสมเด็จแก่เทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอีทางโนเปตานางโหตุสุขิตาหงตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสมเด็จแก่เปตทั้งหลายขอเปตทั้งหลายจงมีความสุขตอนนี้เนี่ยนี่ประเภทสองไม่ต้องใช้น้ำถ้ายอมอยู่อย่างบ้านเนี่ยนะหรืออยู่ไปที่ไหนก็ตามสวดมนต์ภาวนานี่สูงกว่าที่จะสวดน้ำสารพิธีอันดับหนึ่งสูงกว่าอันดับหนึ่งใช้อำนาจจิตที่เราบำเพ็ญได้เหมือนเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถ้ายังไม่ได้ขายของเลยจะเอากำไรไปให้ใครยังไม่มีทุนในตัวเลยจะเอาอะไรไปให้ใครต้องทำการค้าก่อนการค้าของเราก็ทานศีลและภาวนาถ้ายังไม่มีเราก็มีทานไม่หมายความว่าสตางค์ไปถวายพระทานของเรามีอยู่3ประเภททานอันดับหนึ่งเสียสละเพื่อหวังผลตอบแทนทานที่2เสียสละไม่หวังผลตอบแทนทานที่3สูงที่สุดในพุทธศาสนาเสียสละความชั่วออกจากตัวไปเสียสละเล่นไพ่เล่นการพนันกินเหล้าเมาสุราเที่ยวสืบสวนเสียสละออกไปแล้วกรวดน้ำได้พรนี่กรวดแบบนี้กรวดแบบที่3ใช้โทรจิตกรวดให้คนเป็นโทรจิตสวดให้คนเป็นยังไงกำลังเนี่ยพ่อแม่กำลังอยู่อเมริกาพ่อแม่กำลังอยู่เชียงใหม่แล้วลูกวันนี้กำลังเรียนเสริมกำลังปลูกสวนปลูกไร่ทำไร่ทำสวนทำงานได้มากมายมาสวดมนต์เสร็จแล้วก็ลูกได้แก่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ชื่อนั้นชื่อนั้นอยู่เชียงใหม่ลูกวันนี้เรียนเก่งได้หน่วยกิจมากแล้วครูโอเคนิยมแล้วลูกได้ปลูกกล้วยได้10ต้นลูกปลูกมะม่วงได้10ต้นขอส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำนี้ถึงคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเท่านี้ได้เลยนี่อันดับ2อันดับ3เรียกว่าธุรกิจอุทิศความดีไปให้และจะได้รับด้วยเหมือนเราโทรศัพท์ทางไกลเนี่ยเติร์ดติดแหละรู้เลยได้รับไม่ได้รับนี่เรียกว่าโทรกิจตัวอย่างมีที่วัดเชียงฟีวิโก้เป็นต้นพ่อแม่กำลังป่วยหนักที่เมืองออสโลนอร์เวย์เมืองหลวงของนอร์เวย์ออสโลแล้วก็ปู่เขาเป็นศาสตราจารย์สอนมหาวิทยาลัยภาคคณิตศาสตร์เรียกว่าศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ แม่เป็นเลขานุการมหาวิทยาลัยออสโลไม่รู้จักคนเดียวแล้วเขาบอกกับลูกเขาว่าหลานเอ้ยปู่ครับท่านครึ่งท่านคิดถึงเรื่องศาสนามากเพราะว่าคัมภีร์ในมหาวิทยาลัยของเราออสโลนี้มีคัมภีร์ต่างๆและปู่ชอบคัมภีร์ผู้ศาสนามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสุทธิมรรควางนี้เลยบอกลูกไปเรียนอักษรศาสตร์ที่ประเทศไทยนะแล้วเอาของดีประเทศไทยมาฝากปู่จงได้นี่คือวีโก้พรูนครั้งอดีตเมื่อสมัยก่อนคงจะเป็นฝ้าฝรั่งฮอลันดาที่นำเอาพระนาปลกหินไปถวายวัดอัมพวันยังอยู่มาจนบัดนี้ประวัติมีศิลาจารึกหินอ่อนบัดนี้สมเด็จญาณสังวรขอประวัติไปแล้วเพราะสมัยนั้นมีเจ้าวาดชื่อญาณสังวรเลยสมเด็จญาณสังวรบอกโอ้ญาณมีสามญาณแล้วนึกว่ามีสองญาณท่านเข้าใจว่าญาณที่หนึ่งคือสมเด็จพระสังฆราชไก่เชือนที่มาจากกรุงศรีอยุธยาญาณที่สองก็คือวัดบวรนิเวศเกิดมีสามญาณญาณที่หนึ่งก็คือพระครูญาณสังวรที่เป็นเจ้าวาดวัดบวรเมื่อสมัยเมงจูสมัยเมงเคี้ยวแต่จิ๋วเรียกว่าเมงเคี้ยวเจงกลางเรียกว่าเมงจูแจ็ควัดผมเปียมีรูปถ่ายเสร็จนะรูปถ่ายเสร็จวีโก้โปรนี้สำเร็จอักษรศาสตร์มาจากต่างประเทศ12ภาษาแล้วก็มาเรียนภาษาไทยที่จุฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่เอาใหญ่ของเขาจบเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าผู้ศาสนาลึกซึ้งมากเป็นศาสนาที่ไม่บังคับเป็นศาสนาให้ทดสอบและทดลองได้ทุกประการเลยเขาก็บวชอยู่ที่วัดพรหมวันนี่สรุปให้สั้นลงมาว่าแม่ป่วยหนักกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วก็พ่อและปู่เขาก็คิดถึงจะลูกหลานแล้วมีเพื่อน3คนอยู่บ้านใกล้กันเมืองออสโลนี่มันหวง
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนสตรีกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่โดยมูลนิธิกาญจนบารมีจนถึงวันที่4สิงหาคมนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมมูลนิธิกาญจนบารมีเป็นมูลนิธิที่จะตั้งขึ้นตามพระราชดำริเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งของประเทศโดยเฉพาะการนำหน่วยแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการรักษาได้อย่างทั่วถึงสำหรับหน่วยบริการเปิดให้บริการในวันที่9กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้โดยในช่วงวันที่3ถึง4สิงหาคมจะให้บริการณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสโทรศัพท์073-517-950ทั้งนี้ขอเชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติทางเต้านมหรือไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการภายในโครงการโดยมีทั้งการให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองการตรวจโดยแพทย์รวมถึงการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์เต้านมตามดุลยพินิจของแพทย์และสามารถทราบผลการตรวจได้ภายใน1วัน
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเ พื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนวัดราชนัดดารามวรวิหาร
14: ที่นี่ไงล่ะวัดราชนัดดารามวรวิหาร
15: ราชนัดดาแปลว่าหลานของพระราชาจ้ะรู้ไหมว่าหลานของพระราชาองค์ไหน
14: บอกใบ้ให้ก็ได้ว่าเมื่อกี้เราเพิ่งไปที่ลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ที่อยู่ใกล้ๆกันนี้เองจำได้ไหมล่ะว่าลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ตั้งตามพระนามของพระมหากษัตริย์องค์ไหน
16: รัชกาลที่3
15: ถูกต้องจ้ะ
14: แล้วหลานของรัชกาลที่3คือใครกันล่ะวัดราชนัดดารามเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชทานเป็นเกียรติยศแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณต่อมาเป็นสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดีพระมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้เจ้าพระยายมราชเป็นผู้เลือกสถานที่ทำแผนผังสิ่งก่อสร้างภายในวัดรวมทั้งเป็นผู้กำกับการสร้างพระอุโบสถเจ้าพระยายมราชเลือกที่สวนผลไม้ริมกำแพงพระนครด้านตะวันออกติดคลองรอบกรุงหรือคลององอ่างพื้นที่ประมาณ25ไร่กำหนดแผนผังวัดสร้างพระวิหารพระอุโบสถและศาลาการเปรียญเรียงกันจากทิศใต้ไปทิศเหนือและสร้างโลหะปราสาททางทิศตะวันตกของพระอุโบสถเป็นที่พอพระราชหฤทัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เร่งสร้างพระอุโบสถเป็นการด่วนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีไปทรงประกอบพิธีก่อพระฤกษ์พระอุโบสถวัดราชนัดดารามเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2389ต่อมาได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อด้วยทองแดงจากอำเภอจันทึกจังหวัดนครราชสีมาจากโรงหล่อในพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานณพระอุโบสถภายหลังถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระเศรษฐตมะมุนี
15: การก่อสร้างวัดราชนัดดารามแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ในพุทธศักราช2393พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาราธนาพระเทพมุนีพร้อมด้วยพระฐานานุกรมปเรียนและอันดับจากวัดกัลยาณมิตรมาจำพรรษา
17: โอ้โหเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานจริงๆ
14: ยาวนานมากจนใครบางตัวหลับไปแล้ว
18: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่น้ำสายใกล้ล้นตลิ่งปภ.ส่งเซลบอดแคสต์เตือน4ชุมชนเชียงรายเฝ้าระวังด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นแม่น้ำสายทำให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มที่ต่ำรำน้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยหมู่1ตำบลเวียงพังคำ2ชุมชนเกาะทรายหมู่7ตำบลแม่สาย3ชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สาย4ชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดระบบแจ้งเตือนป้องกันภัยแม่น้ำสายติดตั้งที่บ้านโจตาดาจังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาและพื้นที่ชายแดนรายงานว่าระดับน้ำตามสถานีต่างๆเพิ่มสูงขึ้นคาดว่ามวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงอำเภอแม่สายใน 4-5 ชั่วโมงจุดตรวจสำคัญริมชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำสูงถึงร้อยละ 90.54 จากจุดวิกฤตแล้วอีกทั้งยังมีกระแสน้ำเชี่ยวพัดเศษไม้มาขวางทางน้ำจำนวนมากจากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงได้แก่ชุมชนสายลมจอยหัวฝายเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและหมู่บ้านปิยพรมีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านยังคงกังวลว่าผนังกั้นน้ำท่วมอาจจะรองรับแรงปะทะของน้ำไม่ไหวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาว